ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ข้าวพันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปรังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ลายโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ันบ่ได้ใครเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอ

0: ห่วงรากกระถิ่นฟูจิซันทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซันฟูจิซันทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซัน M Takor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้น M Takor 60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียม M Takor 60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: ยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้านำพาความอร่อยรมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ
1: ตกมาบ่ห
0: ัก
1: ผ
0: ู้
1: ใด
0: ค
1: ุ
0: ณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดี

0: ลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอราวด์เดอะเวิลด
1: ์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยาก

0: มาแล้วพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่กำลังให้เกียรติที่ทำรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตาใกล้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับมารายงานตัวแล้วก็หัวใจคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเด้อพี่น้องแฟนเพลงรายการทุกคู่ทุกคนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ร้านชิปเปอร์หมอร้านชิปเปอร์สังกพันธ์ครับที่มีเมตตาลิงก์สัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากข้อไก่ไต่ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการโดยทั้งสันติเก่านางตาเหลื่อมมอวอกกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเก่าครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามืดดินตราบนานเท่านานสาธุขอให้นะครับเจริญร่ำรวยมีลูกค้าเขามาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายอ้าวขอบพระคุณอย่างสูงและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการของผู้ขาสู้คู่สุขคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ร่ำรวยตลอดไปสาธุเอาละครับเพิ่มเติมผลงานเพลงเข้ามาได้ครับพี่น้องครับ0652561558 0652561558ครับผมสวัสดีครับผม
1: ยายสวัสดีค่ะ
0: โอ้ไปใส่มานี
1: ่ว่ามันยายยากอันคัดครบน้อยอยู่มั้ย
0: โอ้ข่อยบ่เห็นเจ้าเขารายการขอก็ว่าสิไปซื้อว่าจะไปซื้อลูกกบมาเลี้ยงอยู่ได้มั้ยโอ้คือยังมีจังมีแท้บ่มันไปไท
1: จะออกว่าโทษก็ขึ้นยากเต้นออกเต้นเฒ่า
0: ติย
1: ากเหยียบครบน้อย
0: ปาดโทก็สุดยอดแท้เจ้าแม่ครับ
1: ห้อยกอดคนกินตลาดนี่ด้วย
0: ห้อยกอดนี
1: ่แมน
0: เคยมีอยู่บ่ห้อยกอด
1: เขาที่ไอ้เปิดเมื่อหลังอย่างเช่นสาวขอมอยู่แมน
0: ฮะ
1: อ้อมกอดห้อยกอดมาร้อยเพลงห้อยกอดที่อ้อมกอดอยู่แหละ
0: จ้า
1: ว่าไอ้หาเก่งก็ได้เนาะ
0: บ่แล้วเพลงนี้มันบ่เคยได้มีนี
1: ่มีไอ้เปิดอยู
0: ่แต่ว่าซื้อมันแหมมันบ่มีดอกเดียวอ้อมกอดของเธอเนี่ยโอ้ยแผลไหมตัวนั้นน่ะ
1: อ้ออ่างย่อยักไหม
0: บ่แผลไหมซื้อแผลไหม
1: แผลไหมจังได๋ว่าห้อยกอดนี่แหละอ้อมกอดนี่ห้อยกอดนี่แหละของกินตลา
0: บ่มันบ่มีซื้อนี่เสียผมดอก
1: เอ้าที่รถตีขึ้นน่ะเสียงนกขึ้นห้องก่อนแม
0: ่ฟังอยู่ฟ้ามันแม่นอยู่มันมีคําร้องอยู่แต่ว่ามันบ่แม่นซื้อเพลงนี้โอ้ย
1: เฮาร้องเบิ่งท่านบ่มีกัน
0: มีอยู่เพลงนี้มีอยู่แต่ว่ามันมีซื้อเพลงอ้อมกอดมันเป็นเพลงซื้อมันสิเป็นเพลงซื้ออ่าอีหยังเนาะเมียหลวงท่วงสิทธิ์หรือว่าอีหยังนี่ล่ะ
1: บ่
0: ประเภทนี้ล่ะ
1: ท่านบ่มีท่านบ่แม่นก็เอา
0: บ่มันแม่นเพลงคําร้องคํานี้มันมีอยู่แต่ว่ามันเป็นเพลงอ้อมกอดโอ้ย
1: หมายว่าห้อยกอดที่แรก
0: ได้เมียนมีอยู่แต่วันมันเป็นซื้อนี
1: ้ร้องเบิ่ง
0: จ้า
1: เอาคนสวยในเด้ออ
0: ้อมกอดของเธอนี่ล่ะเพลงนี่ล่ะ
1: อ้อมกอดที่แ
0: รกโอเค
1: คุณแม่ข้าไปคนสวยแน
0: ่คุณผม
1: เอาคุณแม่เสียร้าย
0: ครับผม
1: สาวแสงนิออน
0: จ้
1: าหนุ่มร่างวัดเด
0: ้อจ้า
1: ตั้งเวทนี้ว่าตาเด้ว่าเตย
0: จ้า
1: เพลงเพลงอายทุกคนน่ะล่ะว่าพี่ก
0: ็ครับผม
1: ยากคนตาเห็นอาย
0: ครับผม
1: ยากค่ะจ๊ะ
0: ครับ
1: เอาร้อนๆน่ะไหมเด้ออาย
0: โอเคครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
1: ฮัลโหลจ้า
0: คร
1: ับ น
0: ี่
1: อยู่ใคร
0: อันไหนก็
1: ใกล้นกเขาได้มาเจ็บเป็นร่วงเด
0: ้อไอ้นกเขาครับผม
1: จ้าเป็นไฟลงมาเด้อ
0: จ้า
1: จ้า
0: ครับ
2: ับ
3: ครับผมโอ้ยน้ำในเด้อจ
2: ้าผมครับจ้า
3: ครับผมหมดแดดน้ำในเด
2: ้อครับ
3: จ้ามาคือแจ้งคือสายเด้อจ้า
2: โอเคครับผม
3: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดี
2: คร
3: ับ
2: ผมครับโอเคโอเคขอบคุณหลายๆครับพี่น้องอยากฟังเพลงอย่างก็แนะนำเข้ามาได้ครับได้0652561558 0652561558นะครับเด้อเ
4: อานะครับผมไปหาฟัง
2: ไปหาเพลงให้เพิ่นกันเพลงอีหยังเนาะนี่เอ้อมกอดของเธอเพลงอีหยังก่อนเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวกำลังค้นหาให้อยู่เด้อธรรมดาผมสิจำได้อยู่ได้ซื้อเพลงนี่แต่ว่าเราหันมาเบาเดี๋ยวเพลงนี่ร้องเพลงนี่ร้องเบิ่งได้

ปูข่าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ลายโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้หลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: นั่นล่ะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรทุกชนิดนะครับก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ตามร้านจำหน่ายสินค้าทั้งด้านการเกษตรทั่วๆไปใกล้บ้านพี่น้องอยู่อำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รับรอใจดีครับพี่น้องครับไปใช้บริการกันได้เด้อพี่น้องเด้ออำเภอจังหันกับอำเภอใกล้เคียงครับสามารถไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันอยู่ตรงข้ามกับนะครับผม 7-Eleven นะครับเนาะเวลาสิเบิร์ดแล้วครับในชั่วโมงแรกเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีชิปเปอร์เรดิโอสักครู่หนึ่งค่อยกลับมาฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงหน้ากับรายการลูกทุ่งมงทำดีเดี๋ยวจังมาคุยกันต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520

0: 704-7104ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่าง

0: ที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นหนังหลักเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

เป็นจังไดล่ะบัดนี้เอาล่ะครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101มื้อนี้คือสิมีแฟนเพลง

0: สองคนนี่แหละมาจอบฟังรายการไม่ได้เป็นน้องนะครับผมบัดบอครับพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์เฮาแข็งแกร่งแล้วครับบัดนี้เนาะเฮามาฟังแข็งแกร่งอยู่3คนเฮานี่นะระวังผู้จัดครับผู้ขอมอบผลงานเพลงทุกผลงานเพลงแหละครับถ้าพี่น้องฟังอยู่ก็ขอให้มีความสุขหลายๆเอาละครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรครับก็อยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้อนะครับโดยเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้ร้อยจะดีเป็นผู้บริหารสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรนะครับไปแล้วครับเบอร์โทรศัพท์ของร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันกับ0895404449นะครับเด้อ0895404449และกับ0892778060 0892778060นะครับเด้อเอานอกจากนี้ก็ไปที่ร้านประกายการเกษตรอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามครับร้านประกายการเกษตรนะครับอยู่ใกล้ครับตะเวนแดงมหาชนมหาสารคามทั้งสิบมาวันป่าวังน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตะบุญเก้งพิระสำหรับร้านประกายการเกษตรก็เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรที่จังหวัดมหาสารคามส่วนที่อำเภอยางตลาดครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลคกศรีนะครับตำบลอุ่มเม่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ใกล้กับนะครับผมคลองชนรับประทานนะครับเด้ออยู่ใกล้กับคลองชนรับประทานสำหรับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีส่วนอยู่บ้านแก่เปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่โรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะที่โรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะมีวางขายวางจำหน่ายนะครับเด้อนะครับอยู่ใกล้กับวัดแก่เปะหน่อยไปที่อำเภอดอนจานยุรันเก่งการเกษตรครับอำเภอดอนจานยุรันเก่งการเกษตรนะครับเด้อมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายส่วนอยู่ที่อำเภอดอนจานกับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายและที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายและที่ร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดีๆจังซี่ครับนะครับไปซื้อได้ตามร้านที่ผู้ขายได้กล่าวมาหรือว่าถ้าจำบ่ได้ก็โทรมาสอบถามมาปรึกษาหรือกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีกับสักก่อนก็ได้ครับ0652561558 0652561558เอาบาทนี้ก็ไปที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับพี่น้องครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อแล้วก็ห่างหุ้นส่วนจำกัดประธานโทษครับร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์เอ้า2สาขาอยู่อำเภอเดียวกันแต่ว่าต่างบ้านห่างกันอยู่ไกลเติบพุ่นล่ะครับพี่น้องครับอันนึงอยู่บ้านนนเมืองอันนึงก็อยู่ในเมืองกำมลาไสยนะครับเด้อพี่น้องอยู่ใกล้สาขาใดสะดวกสบายที่ไปใช้บริการสำหรับพวกปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักหรือว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆต้องไปที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรและร้านแม่ทุมพ่อพรมนะครับ
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559 ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
2: ให้พี่เป็นขาวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละเมืองดี
0: เอาล่ะครับพี่น้องครับ
3: นั่นล่ะคือนะครับผลิตภัณฑ
0: ์เคมีอุปทานตัวครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงขามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปนะครับเตรียมเพลงไว้ด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วเปิดรับสายหน้าไม้ให้พี่น้องได้มาฟังเพลงมวลๆน้ำกันครับพี่น้องครับเฮ้ยไปขายนกเขาทั้งไหนเหมือนเห็น

แอหลอกขายหนวกเขาจนว่าหน้าอ้ายแลเห็นใจอ้ายแน่เถิดสาวคนใคร

ล่าเอ้ยน้องสาวคนไข้ล่าเอ้ยน้องสาวคนไข้ซื้อนกเขาซอยอายแน่นกเขาข้อแดงมันเลี้ยงลูกแพ้ซื้อไว้แน่ซื้อไว้เห็ดแนวซื้อไว้แน่ซื้อไว้เห็ดเห็ดเห็ดเห็ดแนวนางเอ้ยขันอยู่เฮือนบ่มีคู่ให้ซื้อนกนกเขาอายเอาไปขันบัดย้ำเงาเด้อย้ำเงา

เอ้ยน้องสาวคนไข้ล่ะเอ้ยน้องสาวคนไข้ซื้อนกเขาซอยอายแน่นกเขาข้อแดงมันเลี้ยงลูกแพรซื้อไว้แน่ซื้อไว้เห็ดแนวซื้อไว้แน่ซื้อไว้เฮ็ดแนวนางเอ้ย

0: โอ้ยมาไปขันพวดขันพวยแต่นกเขาไอ้พ่อเพียงมาไปแข่งขันมันติบ่ได้อันดับหนึ่งผุนบ่าลงไปทางภาคใต้นี่เอาละครับพี่น้องครับนี่คือความมวลความเสื่อมจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลสโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็คือเก่าเหมือนเดิมนะครับเด้อ0652561558 0652561558ไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการนั่นก็คือร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง10ไปอำเภอสหัสสะขันก้อนเสียงหอดสี่แยกนนท์สกาคำไพห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์4ร้าน4สาขาครับพี่น้องครับสถานที่จำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่ใช้แล้วปลอดภัยเพราะว่ามีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมกระเบิดทุกถังมาตรฐานมอก่อนยกให้ถังแก๊สปตท.ทั้งแก๊สปตท.ไม่ทั้งถังน้อยทั้งใหญ่ทั้งปิกนิกทั้งกระปุกลูกความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมออุปกรณ์แก๊สนะครับสายแก๊สฝาครอบแก๊สหรือว่าที่เป็นเตาแก๊สนะครับ1หัว2หัว3หัว4หัวก็แล้วแต่พี่น้องสิเลือกพร้อมกับทั้งแก๊สปตท.ครับ0438111848 0438111848ลักกะ088573-0753 088-573-0753นั่นคือนะครับสถานที่และก็ร้านค้าร้านขายที่เพิ่นจำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.นะครับเด้อเอา0652561558ไปผลงานเพลงใดอยากฟังก็แนะนำเข้ามานะครับพี่น้องครับป้วนเปี้ยนอยู่3คนระวังดีเจพอเพียงมุ่งทำดีครับพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์พร้อมครับน้องสาวบัดบอเอาฝากไปหาน้องชนแดนน้ำในเด้อกับทีมงานเพิ่นเย็บผ้าอยู่ทั้งพุ่นล่ะครับทั้งบ้านท่าอย่างนี้ฮะท่ากลางเนาะขอบคุณหลายๆกันละกันนะครับนะสวัสดีครับผม
1: จ้า
0: ครับครับครับ
1: ถ้าเตี้ยงเกี่ยวกับเสียอยู่เงียบจีอยู่
0: จังว่าจังว่าครับเอาไปเป็นยังเดี๋ยวเฮาเอาแขนๆซะมือนี่มาต้องไปถามหาเพิ่น
1: จ้าม
0: วนแต่เฮานี่แหละ3คนอยู่นี่แหละเอ้า
1: แรงก้อนสุดท้ายเด
0: ้
1: อ
0: แรงก้อนสุดท้ายได้ครับผม
1: อีกเพียงนึงเอาไอ้เด้อแล้วจะวาสนา
0: แล้วจะวาสนา AI เน
1: า
0: ะ
1: แม่นจ้าพ่อสาวอ้อยเด้อบังหันเด้อ
0: ครับผม
1: สาวอ้อยเขามาอีกรอบ2เด้อบ่มีคนเด้
0: อสาวอ้อยติว้ายเราเก็บมันกบน้อยอยู่นะ
1: กบน้อยก็คือว่าปนแน
0: ่กบน้อยแล้วเก็บอยู
1: ่โอ้ยปนนั่นเลยเด้อ
0: โอเค
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม
2: ครับผมสวัสดีครับดีเกนึงพ่อเพียงเขาดูบแล้วคร
0: ับ โอ้ยยังมีผู้เบารูปรอมาให้กำลังใจตัวสวัสดีครับผมผู้เบาม่วงหน้าผู้รูปรอครับผม
2: ครับผมไว้ครับคนรอครับ
0: ครับผมครับ
2: ยังฟังคนรอตาแอบเป็นครับเลยอยากฟังน้ำตาเพียงเพียงเล่าไหมครับ
0: มามวนน้ำกันมามวนน้ำกัน
2: ครับผมรวมม่วงหน้ามาหวานหมักหน้าแน่เลยคร
0: ับโอเคโอเค
2: อันสาวหมักหน้าหนึ่งบ้านหมักหน้าหนึ่งผู้ใดแม่นุ่มพ่อเพียงผู้นั้นไหม
0: ผู้ใดผู้ใดผู้ใด
2: อันผู้ช่วยนะครับแค่ว่ารบกวนเทวราชุกแกสุสานได้ครับ
0: ได้ครับได้ครับเอ้าหย่องบางกันต่อครับพี่น้องครับกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งเท่าดีพี่น้องอยากฟังเพลงอยากฟังบอลล้ำกันแนะนำเข้ามาได้ครับเด้อนะครับผมทายยังฟังอยู่ได้นี่แต่ว่ากับหันบอได้ฟังกับบอเป็นยังกะทิบอได้รบกวนเวลาของพี่น้องกะทิมวนน้ำกัน4คนต่อไปวันนี้มีสมาชิกเข้ามาอีกผู้นึงแล้วก็คือผู้บ่าวมวงหน้าผู้รูปล้อล้อ

0: ปแล้วครับพี่น้องครับสำหรับมันเป็นเพลงนี้บ่ล่ะมันอะล่ะครับพี่น้องครับถือบ่ถือกันแล้วแต่ขอโทษขออภัยหลายๆกันแล้วกันกับช่วงรายการทุ่มตรีตอนนี้เวลา 12:37 นาทีโฆษณาเฮายังจักโตยังบ่หลายแล้วก็โฆษณาก็ยังอยู่ที่นะครับร้านนะครับชิปเปอร์มอลล์นะครับสำหรับร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำกับอำเภอใกล้เคียงกับร้านชิปเปอร์มอลล์ร้านใหญ่ใจสปอร์ตอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำหรือว่า4แยกไฟแดงซุมือนี่ล่ะครับพี่น้องครับแต่กี้มีแต่ป้อมตำรวจเนาะบ่ทันได้มีไฟแดงครับพี่น้องครับหลังจากนี้ก็มีทั้ง4แยกไฟแดงทั้งป้อมตำรวจนะร้านใหญ่ใจสปอร์ตศูนย์จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานนะครับที่ร้านชิปเปอร์มอลล์บริหารงานโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงนะครับผมศูนย์จำหน่ายอัฐพวกอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรพร้อมกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์และก็มีจารบีมีแบตเตอรี่รถยนต์วางขายวางจำหน่ายที่ร้านชิปเปอร์มอลนอกจากนั้นก็มีถ้านะครับสีถ้าเฮือนถ้าซานถ้าบัตรถ้าซองถ้าห้องถ้าหอถ้าภายนอกภายในสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์สำหรับนะสร้างรับเหมาทาสีแต่ได้กี่บักแมบตัวครับเพิ่นว่าเพิ่นไปซื้อยูหันมารับเหมาทาหิวนะครับบาดบ้านนี้บักแมบทนบ่ได้ว่า บักแมบบักแมบเป็นผู้ทาสี บ่มาขึ้นฮอดบักแมบยามทาสีเนาะครับเนาะเอ้าจังใดก็อย่าลืมนะครับณที่ร้านชิปเปอร์มอลครับโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์มอลครับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการหรือว่าบัตรไทยช่วยไทยพลัสนะครับอย่าลืมกันละกันนะครับพี่น้องสามารถนะครับไปใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์มอล0813804599 0813804599ครับร้านชิปเปอร์มอลนะครับนอกจากในกมิร้านชิปเปอร์สังกัดตั้งอยู่ใกล้ๆกันร้านชิปเปอร์สังกัดครับศูนย์จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดของวงจรไตรจีวรสบู่อาสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมาฏบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตาหลายปางบริการงานบุญงานทานงานหลาดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบัตรใหม่อยากได้เครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์อยากได้เทียนจำนำพรรษาอยากได้อัฐบริขารพวกล่มพวกรองเท้าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับพี่น้องครับอยู่ที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับเด้ออยู่ใกล้บ้านพี่น้องไม่ต้องไปไกลนะบ่ได้เสียค่าน้ำมันยากบ่ได้เสียค่ารถหลายต้องร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์โดยคุณปวีณาเป่าเรียงราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับ0813804599 0813804599ครับผมสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหล
0: ครับผมครับ
1: อันสิได้ฟังเพลงบ่ลุงนี่ขอเพลงได้ฟังก็2เพลงบ่นี
0: ่บ่แน่นอนขอมาเลยครับแม่ครับมีเวลาพอก็สิย่องบ้างให้เด้อแม่เด้อ
1: เอาฝนทําใจลูกเด้อ
0: ฝนทําใจ
1: จ้าเพลงนึงก็เพลงก็อันเพลงอันอย่าให้เว้าดอกแน่ลูกเพลงนึง
0: ให้เว้าดอกแน
1: ่จ้าคัน
0: โอเค
1: ผมทำใจในร้านนึงอันที่เรียก
0: ผมครับผม
1: เขาหมอบไม่ได้รู้
0: ครับผมครับ
1: ไปเด้อ
0: ครับผม
1: เด้อ
0: ครับ
1: สาวบันบัวพร้อมไหมเด้อ
0: จ้าจ้าจ้า
1: ผูกสีพร้อม
0: ครับครับ
1: เรียงแม่ท้องลอย
0: ครับผม
1: จ้าก็ให้ผู้ใดเมตต์เมตต์ท้องลอยกับเมตต์เสียไรจ้าก็ให้แม่มามาเด้อป่าเสริมป่าเรียนป่าล้านเด้อ
0: ครับผม
1: แม่บัวแม่จวนเด้อ
0: ครับครับ
1: แม่บุญย่างแม่ป่าใสเด้อ
0: ครับผม
1: แม่สู้ท่าน้อยโทษที่เปลี่ยนนะ
0: โอเคโอเค
1: จ้าให้เมิดบันทิฐานเราฟังเมิดบ้านไหมลูก
0: ได้ครับ
1: เบิร์ดบ้านเนี่ย
0: จ้าจ้าจ้าพี่น้องบ้านสีฐานเบิร์ดบ้านเบิร์ดสุขุมครับผม
1: แม่เขามาแต่หดมากระชินแม่เขาก็มาหอดเวียนนี่แม่ลูก
0: จ้าโอ้แม่ไปเบิกเงินบ
1: ่โอ้ก็ไปเสียเงินตอนเราไปซื้อขับเขาตัวน้องสาวพาไปเที่ยว
0: บู๊ย
2: โอเคโอเคโอเคร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวย
1: รวยรวยรวยแม่สิเป็นสาวบูสาวบูมาแล้วลูก
2: ครับผมครับผม
1: ไม่รอความเมตต์มันเดิม
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้พี่น้องทางบ้านสีฐานฟังเบิดบ้านมันเป็นตาดีใจแล้วแท้คนคิงลูกพี่น้องครับ0652561558ขอบคุณพี่น้องทางบ้านสีฐานละกะบ้านโน้นเมืองบ้านโน้นเมืองก็ฟังกันหลายนะครับพี่น้องครับบ้านโน้นเมืองก็หลายบ้านแต่ว่าเพิ่นก็ฟังกันหลายแต่ว่าเพิ่นก็บ่โทรเข้ามานะครับเฮาก็บ่รู้จักว่าเพิ่นอยู่จังไหนแน่สบายดีบ่เนาะพี่น้องก็ขอให้มีความสุขหลายๆสวัสดีครับผม
3: สวัสดีจ้า
2: ครับผมครับ
3: อาจารย์เป็นตาได้ฟังบ่
2: มามามามามามามาเร็ว
3: ๆสิมีน้องไว้เฮ็ดหยัง
2: สิมีน้องไว้เฮ็ดหยังโอ้ก็ไว้ท่านหนึ่งเข่าซะตัวน้อง
3: อาจารย์ขอมอบ
2: โอเค
3: คุณแม่น้อยคนสวยเมื่อกี้นะ
2: ครับครับผม
3: พี่สาวสองคนสวยน้ำแน
2: ่โอเค
3: ไอ้ว่าวมองน้ำรูปร้อนน้ำ
2: ครับผม
3: ไอ้ว่าวพอเพียงรูปร้อนน้ำ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: สามโดกเลยจ้ะเนาะ
2: ขอบคุณครับผมโอเคจ้าจ้าจ้า
3: ข
2: อบคุณครับผมสวัสดีครับ

เอาละครับขออนุญาตคุณแม่หน่อยนะครับเนาะเอาเปิดเพลงให้น้องนะครับแสงนี้อ่อนน้ำจักเพลงหนึ่งเนาะแม่เนาะนะครับเพลงนั้นก็จังเอาไปไว้ฟังมืออื่นกันแล้วกันสำหรับผลงานเพลงนะครับไปครับพี่น้องครับมันผลจิตเบิดจิตเบิดเวลาแล้วครับผม

บริการเดียวครบไม่ต้องรอหลายบริการ Google Workspace

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
3: Playlist

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปี

0: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ย

0: แวะมาที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: 少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ข้อดีพืชโบกินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

เรื่องการใส่ปุ๋ยนี่เป็นปัจจัยต้นๆในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเลยก็ว่าได้นะครับพอเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนลงไปแล้วโอ้ยสิ่งแรกที่คิดฮอดปุ๋ยเพราะว่าเด้ใส่หลายคักใส่หลายแน่ก็คือสิแม่นปุ๋ยยูเรียเนาะอีพ่ออีแม่เนาะแต่ละปีเนี่ยโอ้ยเฮือนใดบ่ใส่ยูเรียเขาว่าเฉยเพิ่นว่าเด้นะครับถามว่าปุ๋ยยูเรียดีบ่บ่าวเอกสุเลมันก็ดีอยู่นะครับมันก็บ่ได้เลวร้ายทั้งหมดดอกแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในอัตราส่วนที่พอดามพอดีนะครับโมเมนต์เออาร์มาปีได้ก็ใส่แต่ยูเรียเบิ่มเบิ่มเบิ่มลงไปโอ้ยเป็นยังหน้าข่อยคือดินแข็งแท้กันพากันจมได้บาดนี่นะครับเป็นยังหน้าข่อยคือนอนกอหลายแท้แม่งคือมากัดต้นเขาข่อยดีแท้เพิ่นว่าเพราะว่าการใส่ยูเรียหลายๆนี่ต้นพืชเฮามันสิบ่แข็งแรงนะครับมันสิเขียวอยู่แต่ว่ามันเขียวหล่อแม่งเขียวอ่อนๆเขียวโอ้อัวนะครับเขียวบ่โดนดอกพี่น้องนะครับเขียวอยู่ประมาณ2อาทิตย์เพราะว่ายูเรียอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับบ่เกิน3อาทิตย์ฝานลงไป 2-3 มื้อเขียวหลึมหลดนะครับอาทิตย์ที่2เริ่มเหลืองนี่คือยูเรียนะครับผมเอกโซเล่นะครับอยากแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ่ให้ทิ่มดอกครับบ่ให้ทิ่มบ่ให้ปาเคมีดอกให้ใส่คือเก่านั่นล่ะนะครับแต่ว่าให้ลดอัตราส่วนให้ลดจำนวนลงจักน้อยนะครับเคยใส่อยู่3กระสอบนะครับก็อยากให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเคมีเหลือไปกระสอบนึงสำหรับอีก2กระสอบที่หายไปนะครับไก่พี่น้องเกษตรกรเฮานั่นซื้ออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับให้นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบเอามาโคเลใส่กันเอามาผสมกันกับปุ๋ยเคมีที่เหลือไว้กระสอบนึงนั่นล่ะเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบคือเก่าได้อีพ่อยแม่3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณภาพนี่ที่โอ้ยดีคักนะครับดีคักก็การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบํารุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันล้วนซุ้ยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนๆเด้อซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นล่ะให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวย่ำใดพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินซะเด้เดี๋ยวอีกตัวนึงได้บาดก็ค่อยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผลเนี่ยคันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพอหว่านลงไปในไร่ในนาในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อไอ้แม่เอ้ยหว่านลงใส่หน้าเขานี่ติแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดียแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบัดนี่เขียวใบตองอ่อนอีพ่อยแม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติว้ายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนั่นติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นติใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติเว้ยอีพ่อยแม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อยแม่นะครับแล้วปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเจอเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยหากพืชหากินยากหากินบ่ได้ไกลต้นเป็นกระล่องกระแรงสิตายแหล่บ่ตายแหล่โอ้ยพอใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติปัญหาที่เว้ามานั่นหายเกลี้ยงตับจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนได้ได้อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อนะครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ใส่เบิ่งอีหลีนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับราคาก็บ่แพงได้บาดครับราคาก็บ่แพงถึกแต่ว่าคุณภาพนั่นติบ่อยากเว้าบ่อยากภาคนะครับคุณภาพดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475
0-8-16-04-475นะครับผมเอกโซเล่ยังให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนีเบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบท่อผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไข่เบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้แม่
4: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านฝากเปล่านะครับหมู่ที่14ตำบลกมลาไสอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำครับ
0: ชื่อเล่นชื่อผู้ใหญ่บ้านหำ
1: ครับผม
0: ซื้อเอาบุญซื้อลีนี่คุณพ่อสมศักดิ์ฉายจอมพล
1: ครับผม
0: อยู่หมู่14เนาะครับ
1: ครับหมู่14บ้านฝากเปล่าครับ
0: ถามก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรนี่ที่เฮายืนอยู่
1: พื้นที่ยืนนี่นี่นะครับ4ไร่ครับผมน้องเมีย
0: โอ้พื้นที่ที่เฮ็ดนาอยู่บริเวณนี่คือ4ไร
1: ่ครับผม
0: แต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อน
1: ตั้งแต่ก่อนน่ะผมใส่นะครับผมใส่เคมีทั่วไปนะครับ
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็มีหยังนําเขาเบ
1: ิดแม่นครับมีหยังไปเบิดทุกอย่างเลย
0: บัดนี้ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเฮาเป็นจังได๋แน่ดินบริเวณ
1: โอ้นุ่มเอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ำดินเฮ็ดหน้ากับบ่ค่อยได้เข้าเด้
0: บ่มันเป็นจังได๋
1: มันผลการผลิตก็เจ้าได้ก็บ่ได้น้ำก็เจ้าจักเทียนะครับดินมันเข้มครับดิน
0: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข
1: ้
0: ม
1: แม่นครับดินมันบ่ล้วนซุ้ยแม
0: ่โอ้ดินบ่ล้วนซุ้ยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่แม่น
1: แม่นครับมันเป็นเอียด
0: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
1: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
0: ่
1: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาตรงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้านะ
0: โอ้ฟังวิทยุเป็นประจำเนี่ย
1: ก็
0: คงมาท
1: ำก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่แหละขึ้นของไอ้ห่างบุญจันทร์พนี่นี่แหละนะครับ
0: ผม
1: ไปพ่อเพิ่นโฆษณานะครับผมกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชื่อว่าไงเด้นุ่มเมียนนะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้มมีกนี่นะครับผมว่ามันจังไหนจังไหนผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
0: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
1: ครับผม
0: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้มมีกเป็นจังสั้นแท็กซี
1: ่ครับผม
0: ฟังแรกๆนั่นเสื้อบ่
1: โว้ยบ่เชื่อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เชื่อคนบ่ไงเด้
0: มันเสียศักดิ์ศรีผู้นําม
1: ันเสียศักดิ์ศรีผู้นําครับผมกันเสียได้แล้วเขาสิมาต้มผู้ใหญ่หำมันบ่ได้ครับผม
0: เขาสิว่าโอ้ผู้ใหญ่หำคือหัววันแ
1: ม่นแม่นครับ
0: อย่าเสียพ
1: ่อแม่นครับปฏิว่าผม
0: ฟังอยู่โดนปานใดเอาฟังอยู่โดนปานใด
1: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่เด
0: ้ป๊าดนี่ล่ะเขาอันนี้ใส่ผู้นําอย่าเสียว่าตัวผู้ใหญ่หำนะพี่น้อง
1: ครับ
0: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่บัดนี้พอฟังแล้วบ่ท่านสิเสียง่ายๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
1: ่แม่นครับผมบ่ท่านสิเสียง่ายผมเรียกว่าบ้านอนคิดนอนแล้วนอนอีกเป็นเดือน2เดือน
0: ครับผม
1: คันบ่ร้องบ่รู้หั่นบ่ครับหนุ่มเอก
0: แม่
1: ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ซาเล้งเข้าไปซื้อฮอด
0: สำนักงานเลยสำนักงานไปบริษัทเลย
1: แม่นครับ
0: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กัน
1: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กันก็เสร็จเลยครับปรากฏว่าผมมา2กระสอบ
0: โหไปซื้อมา2กระสอบ
1: แม่นครับ
0: เสียเอามาใส่หน้า4ไร่เฮาน
1: ี่แม่นครับผม
0: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้ออกมาผสมหยังบ่ตอนใส่
1: มันมีเคมีนะครับ
0: โอ้มีเคมีอยู่เพิ่นอยู่แล้ว
1: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
0: เอาโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี่2กระสอบ
1: ครับผม
0: เคมีจากของที่จากของชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในใจ
1: แม่นครับผม
0: เอามาคุเล่คุเล่ใส่กัน
1: เอามาคุเล่คุเล่ใส่กันนะครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่โซเลพัดแล้วผสมกับเคมีแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่เพราะผมหวานลงนะครับเฮารู้สึกว่าเขานี่แข็งดีนะครับแข็งตัวดี
0: โอ้ต้นแข็ง
1: ครับผม
0: แต่กอดีบ
1: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
0: แต่กอดีต้นก็แข็ง
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวหล่อแม่งบ
1: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่ดิ
0: โอ้แม่งบ่ใครมาไก
1: ่แม่งครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
0: โอ้ปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามก่อนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
1: ่โอ้บ่ได้เด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
0: ครับ
1: บัดนี้พอผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพราะว่าของใหม่ต้องรองแล้วหน้าเชื้อของดีเราต้องบอกต่อไปครับ
0: ผม
1: เลยว่าเออมันพอต้องมาลองใส่นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายเครื่องตัวเครื่อง
0: โอ้ได้เพิ่มขึ้นอีกเครื่องตัวเครื่อง
1: แม่นครับผม
0: ป้าถือผมถือใจบ
1: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านหำนี่ถือใจหลายเลย
0: ใส่หน้าปีนี้ได้ผลิตเพิ่มขึ้นเครื่องตัวเครื่อง
1: ครับ
0: บ้านหน้าปังนี่ได้หลายบ
1: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเช่นนี้มันก็ต้องได้ไรละตันครับผมตันกว่าหรือว่าไรละตันได้แน่นอนครับ
0: ได้บ่ทำก็ตันอยู่แล้ว
1: แม่นครับบ่ทำก็ตันอยู่แล้วนะครับ
0: มาในซีไรนี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ใส่สูตรพยายามนี่ละ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
1: ่ครับ
0: หน้าปังซีไรนี่ได้เข้าประมาณแท็กตันของ
1: มันหาตันบ่ได้ครับ4ตันกว่าเกือบ5ตันบ่ได
0: ้โอ้ได้4ตันกว่าเกือบ5ตัน
1: แม่นครับผม
0: แสดงว่าถึกไรละตันกว่าผู้ต
1: ้นแม่นครับถึกไรละตันกว่าเด้
0: บ้านดินที่มันเคยว่ามีปัญหาดินเอียดดินแข็งดินอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบ
1: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่าหนุ่มเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั่น ย่างยี่สิบกับบรมนี่อีเมียเพราะถ้ามาใส่ตัวนี้เขาไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับรู้สึกว่าดินเขาเนี่ยเปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับดินล้วนซุยงามที่สุดเลยบัดที่นี
0: ่โอ้นะครับล้วนซุย
1: ครับ
0: มันเศร้าเป็นเอียดบ
1: ่เศร้าเหรอครับผม
0: เอียดกับเศร้า
1: ครับผม
0: โอ้แสดงว่าอยากให้ผู้ใหญ่หำนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าได้หลายพื้นที่นี่ดินมีปัญหาเรื่องดินเอียดดินเข้มดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกยังบ่งามคือผู้ใหญ่หำประสบพบเจอมากในหน้าเจ้าของนะ
1: ครับ
0: อยากให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพาดคือใหญ่หำนี่บ่ให้เพิ่นฟังคักๆกันใหญ่หำ
1: ผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำมันฝากเปล่านะครับผมมึงแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใช้นะครับ
0: ผม
1: โซเลพาดนะครับมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม
0: ่ครับ
1: แต่ว่าผมใส่แล้วผมได้ผลประโยชน์ดีจริงๆครับพี่น้องนะครับดินเฮาก็เปลี่ยนได้นะครับจากดินของผมที่บ่ดีเดี๋ยวนี้เป็นดินดีแล้วครับพี่น้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาหันมาใช้ตัวนี้นะครับ
0: ครับผม
1: น้องเอกผมมองแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับผมผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
0: โอ้
1: ครับผมผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำได้บ่แม่นคนธรรมดาได้ผู้นําชุมชนเลยนี
1: ่ครับผม
0: ยืนยันอีหลีอีหลอก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงหาเขาเจ้าว่าบ่เชื่อให้นํามาเบิ่งได้เลยว่าอีพ่ออยู่บ้านใดเชิญครับ
1: ครับครับครับพี่น้องครับก็สวัสดีเดือนนึงนะครับผมนี่นะครับผมซื้อจริงๆนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ฉายจอบบดนะครับซื้อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับบ้านเลขที่นะครับ196/1หมู่ที่14ตำบลกมลาไสอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำบ้านฝากเปล่า
1: ครับผมครับผม
0: อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวิกมิดโซเลพัดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเดียดดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุยดินปลูกหยังบ่งามลองเบิ่งคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
1: ครับพี่น้องครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับน้องเอกครับผม

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ทุกมื้อนี้นะครับกลไกการตลาดนี่โอ้บ่ได้ขึ้นอยู่กับเกษตรกรเด้ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางเขาว่าจังได๋ก็ได้ว่านําเขาเขาให้จักบาทก็ได้ว่านําเขานะครับเรียกร้องบ่ได้เขาว่าความชื่นเท่านั้นเท่านี้ก็เอาตามเขาเขาฮักค่านั่นค่านี่ก็เอาตามเขาคันซ่าตอบได้ก็สิอยากบอกว่าโอ้ยปีนี้ข่อยลุบทึนอีกแล้วลุบทึนอีกแล้วก็สิว่าไปตัวเนาะอีพ่ออีแม่นะครับโมเมนต์แต่เรื่องของราคาโมเมนต์แต่เรื่องของกลไกการตลาดครับเรื่องของธรรมชาติก็คือกันมีผลหลายหลายมีอิทธิพลหลายกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบางปีก็ประสบปัญหาภัยแล้งบางปีมันลื่นทื่อเท่ามาแน่ฝนตกบ่จักมือน้ำท่วมจ่อยนะครับเรื่องของธรรมชาติเขาแน่เอานอนบ่ได้คือกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เฮาควบคุมได้สิ่งที่เฮาสิปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนได้นั่นก็คือเรื่องของการใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่พี่น้องเกษตรกรใส่อยู่ทุกมื้อนี่หลักๆเลยก็สิเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับเป็นเคมีตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่ายอดเฮ็ดอันดับต้นๆยอดเฮ็ดอันดับ1ของพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือยูเรียมากมากยูเรียนะครับเป็นหยังคือมากบ่ติท่านอกท่านใจวานลงไป 2-3 มื้อเขียวหลึ่มเลยซั่นเด้แต่ว่าเขียวแลเขียวล่อแม่งได้บานแต่ว่าก็ยังใส่อยู่อาจสิบ่มีตัวเลือกหรือว่าอาจสิยังติดอกติดใจกับความเขียวอยู่นะครับสำหรับยูเรียนะพี่น้องเดี๋ยวผมเอกโซเลสิบอกฟังนะครับยูเรียอยู่ในดินได้ประมาณ19วันเอาง่ายๆซะไปอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์วันไปได้อาทิตย์ที่2ใบเริ่มเหลืองแล้วนั่นล่ะพี่น้องเกษตรกรก็ฮู้ๆกันอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังอยากใส่อยู่คือเก่านะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มักเขียวนะครับหรือว่ายังติดอกติดใจอยู่กับปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปผมเอกโซเลมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีแนวดีๆมาเว้าให้ฟังนะครับบ่ได้ให้เลิกใส่เคมีครับให้ใส่คือเก่าแต่ว่าให้ลดจำนวนลงจากเคยใส่ 3-4 กระสอบก็เหลือไว้จักกระสอบนึงนะครับแล้วส่วนที่หายไปส่วนที่เสียไปให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมมาโคเลใส่กันกับเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสิเป็นยูเรียก็ได้หรือว่าสิเป็นสูตรใดก็ได้ที่อีพ่อไอแม่พากันมักพากันชื่นชอบนั่นล่ะเอามากระสอบนึงนะครับแล้วมาโคเลใส่กันในอัตราส่วน2:1นะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดต้นทุนลงหลายนะครับแล้วคันเว้าถึงความเขียวนี่ที่โอ้ยบ่อยากพากนะครับพ่อโคเล่เขากันแล้วปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่วานลงไห่ลงหน้าลงหัวลงสวนนี่ที่เขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวไว้เขียวท่านอกเขียวท่านใจเขียวจนหอดมือเขียวจนเป็นตะย่านแต่ว่าบ่ได้เขียวแหล่บ่ได้เขียวล่อแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ว้ายผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าเขาที่เคยเฮ็ดหน้าเขาได้600 700กิโลนี่ที่พอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนี่ที่ว้ายไร่นึงกันได้เป็นตันนะครับพืชไห้ก็บ่หยอกได้อีพ่อไอ้แม่อ้อยมีแต่ลำทอแขนนี่มันสำปะหลังมีแต่หัวทอแข้งนี่ตัวเปอร์เซ็นต์แป้งก็หลายเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงยางพารานี่กีดมีด2มีดนี่เต็มกระโปรงพุ่นแล้วเปลือกนิ่มว่ามันกีดโกงหิวนะครับกีดแต่ละเทือนี่นำยางไร้น้ำมีดลิดพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับในอัตราส่วน2:1นะครับมันเสียดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงนะครับต้นพืชบ่แข็งแกร่งต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีนะครับและที่สำคัญแม่งบ่มากวนคิดกวนใจนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดพี่น้องเกษตรกรที่พ่อไอ้แม่ที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับ ใส่แล้วบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะดีนีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช่ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใส่ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใส่เข่าก็งามบักปีกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: ความสุข
8: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
9: ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
8: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหาม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้อีแม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านนุ่นใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเดินทางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ่
1: ก็เฮ็ดเองล่ะจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ถเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไถ
1: จ้า
0: หน้าเคสไรนี่แต่กี่คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีก็เมียนน้ำเขาบนต้น
1: เมียน
0: แสดงว่าใส่ว่าหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนมาตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: วาดต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันมาเป็นแบบนี้เด้มันต้องเป็นกาบเป๋งสี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กอมันบ่กอใหญ่แบบนี
1: ้เมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันมาเป็นแบบนี้มันมาเป็นกาบสี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้าม
0: าเนี่ยถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถึง
0: ได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ล่ะแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้าม
0: านี่ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำสุอันสุแนวแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้คนเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันพอมาวานอันช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมีน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่
1: ตะกี้
0: แถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่นบ่
1: แม่นๆๆเขาเจ้าสิที่มื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคอีหยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกําลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ่
1: แม่น
0: มาในถามพี่แม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบ่นบ่
1: มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หน่อยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแปลกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกกว่าแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบนี่ยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแปลกกว่าดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาเพราะว่าเฒ่าป่านนี่เพิ่นตาเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกเป็นกาบเป
0: ็ดเกิดมาโดนเท่าปานนี่เฮาพ่อ
1: ปานนี่หัวตะพ่อไอ้ว่ามันนี่มาจังได๋ก็ดิใส่โซ่เลยตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซ่เลยพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเล่นท่องกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม
1: ่ถือใจคักก็ยังว่าที่นี่ที่เราพี่ผู้ใดก็สิเอาสิฟังเหมือนล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยประทับใจแห้งกับโซ่เลยพัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโค้งถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอันอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอาอันนี้โซ่ลิพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมากอายุปานนี่จนเฒ่าแล้วก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซ่ลิพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกระไดแม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ว่าเคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฟันหัวตะพอยล่ะบ่เสียมาเบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั
1: ่
0: นเกิดได้ไงมากเฮาก็พ่อเพิ่นมา
1: แ
0: ล้วดินเป็นจังได๋อีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่ไม่ดําไปข้าวเดียวสิแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่นมา
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบหรือตัวน
1: ี้แม่น
0: บ่เข้าท่าเว้ยคุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะอีแม่โซเลพัด
1: ใส่ตลอดไปล่ะม่อนอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ใหญ่หน่วยว่าเกิดมาเขาก็พ่อพี่ดอก
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขากหนึ่งคนนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยนมือตายตีตากัน
1: พูดแล้วแม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่นะครับกับคุณแม่หน่วยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่ จังพ่อๆก็ผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบยังไงขอยังไงคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เอ้ยมันดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

าแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: 0475อ่ะย้ำอีกทีนึง0916840475สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ
1: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกลีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกลีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ลูกสาวไห้ว่าสั่นผู้พ่อก็เลยถามเป็นหยังล่ะลูกมื้อคืนมีคนปีนเข้าห้องหนูแม่พ่อเอ้าแล้วมันได้เฮ็ดหยังบ่ล่ะแล้วมันข่มขืนหนูนี่แล้วโอป้าโทมันเฮ็ดปานนั้นเป็นหยังจังบ่เอิ้นพ่อที่แรกหนูว่าสิเอิ้นอยู่ดอกแต่มันคู่ไว้มันคู่ว่าจังใดมันบอกว่าขันโวยวายที่หลังมันสิบ่มาอีกพะนะอ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊โซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องมูนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
1: มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วย โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: อยู่กันสี่ชีวิตพ่อแม่และก็ลูกชายสองคนผู้ลูกชายคนแรกน่ะอายุประมาณ4ขวบกำลังขี่สงสัยว่าสันเถาะส่วนผู้น้องนั้นเขาก็ได้3เดือนมีอยู่มือนึงผู้พ่อนั้นกำลังเล่นกับผู้อ้ายว่าสันเถาะเพิ่นก็ถามพ่อเด้ด้วยความสงสัยข่าวการบ้านการเมืองกำลังดังว่าสันเถาะเพิ่นก็เลยถามพ่ออันพ่อรัฐบาลนี่คืออีหยังว่าสันโอ้รัฐบาลคือผู้นำลูกบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่รัฐบาลต้องเป็นคนออกคำสั่งท่านเปรียบกับครอบครัวเฮารัฐบาลก็คือแม่นั่นละว่าสันแล้วอันกรรมกรเด้อันกรรมกรเนี่ยคือผู้ตามหรือว่าผู้สนองนโยบายรัฐบาลสั่งอีหยังมากรรมกรก็ต้องปฏิบัติตามกันเปรียบกับครอบครัวเฮากรรมกรก็คือพ่อนี่ละเอ้าแล้วปัจจุบันเดปัจจุบันนี่ก็คือความหวังลูกรัฐบาลกับกรรมกรต่างก็หวังว่าอยากให้อนาคตเจริญรุ่งเรืองเอ้าแน่แล้วอนาคตคืออีหยังก็คือน้องเจ้านี่เด้ซึ่งก็แล้วไปว่ามีอยู่คืนหนึ่งเด็กๆผู้ลูกชายนั่นเอิ้นใส่ผู้พ่อปกรัฐบาลแน่อนาคตนอนเกียกขี่หมดแล้วพะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าสะซีเรียดคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
0: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
1: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
0: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮี้ยนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
1: กีดย่ำใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี
0: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
0: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากได้ล่ะพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อรา ซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของห้าอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็จิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
0: กสิบมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกสิบดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เปลงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค่าร้าน

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

ย่งกับทิดซอรี่นี่เป็นหมู่กันอยู่บ้านเดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกันจนว่าจบม.6ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันฉันตัวทิดซอรี่นี่ไปทำงานอยู่พูนอยู่ปากใต้พูนน่ะ20กว่าปีเพิ่นจังกลับมายามบ้านพ่อเพิ่นมาพ่อกันทิดย่งก็เลยถามหมูเอ้าเฮ้ยเป็นจังใดไปทำงานอยู่ปากใต้เหตุการณ์เป็นจังใดเฮ้ยเหตุการณ์กับปกติดีได้ล่ะมันสิปกติจังใดได้ข่าวว่าว่างระเบิดกันตึ้มต่ำตึ้มต่ำซู่มือก็นั่นแล้วว่างระเบิดตึ้มต่ำตึ้มต่ำนั่นล่ะปกติคันมือใดบ่ได้ว่างระเบิดกันมือนั่นล่ะผิดปกติเอ้าแล้วเป็นหยังเขาจังมักว่างระเบิดถ้าเฮ้ยโอ้ถ้าถือไว้ล่ะมันสิหนักท่านนะมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนนะกะบ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: อยู่หน้าบ้านลูกนี่กำลังมักซอว่าซั่นเถาะอยากฮู้อยากเห็นเว้าไปเว้ามาก็ลูกก็ถามแม่ว่าแม่เป็นหยังอ้ายจังซื้อว่าเบนผู้แม่ก็บอกว่าอ๋อตอนที่แม่กำลังท้องอ้ายอยู่นั่นพ่อกับแม่มีรถเบนลูกแล้วเอ้ยเด้เป็นหยังจังซื้อต้นเขาอ๋อตอนนั้นน่ะพ่อกับแม่กำลังไปเกี่ยวเขาอยู่ลูกเอาละลาเด้คือซื้อถุงหัวพะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทย้อยทย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ยเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเลพาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผตัวใดบ่าวสิทนรับร้องด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์091-684-0475 091-684-0475 เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือ

ุณครูขัตติยาเพิ่นกำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่สอนไปจักหน่อยเพิ่นก็ถามนักเรียนว่านักเรียนมีใครตอบได้บ้างสมมุติว่าเป็ดตัวละ10บาท3ตัวเป็นเงินเท่าไหร่เด็กชายออกกัดยกมือขึ้นแล้วก็ตอบว่า30บาทครับเก่งมากแล้วสมมุติว่าทุเรียนลูกละ5บาทล่ะ3ลูกเป็นเงินเท่าไหร่เด็กชายเฟิร์ดก็ยกมือแล้วก็ตอบว่า15บาทครับเก่งมากและเพิ่นก็สอนไปเรื่อยๆสายตาก็เหลือไปเห็นเด็กชายหมิงก็เฮ็ดหน้าสงสัยอยู่เพิ่นก็เลยถามหมิงทำไมหน้าตาดูสงสัยจังมีอะไรจะถามครูไหมมีครับจะถามอะไรคุณครูเป็ดตัวละ10บาททุเรียนลูกละ5บาทคุณครูไปซื้อยุไสครับผมสิซื้อไปฝากแม่ครับพะนะผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุธงสุธาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไวแผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ษาเพิ่นเป็นพ่อค้าเพิ่นขี่ม้ามาเพิ่นก็สิไปหาค้าขายว่าซั่นเถาะขี่ม้าจักข้าวก็มาพ่อแม่น้ำขวงครึ่งหนึ่งอยู่เพิ่นก็บ่แน่ใจว่าน้ำมันสิเลิกหรือบ่เลิกเพิ่นก็เลยหยุดม้าไว้ยืนเบิ่งอยู่โดนเติบก็มีเด็กน้อยย่างผ่านมากำลังสิเอาเป็ดไปเลี้ยงว่าซั่นเถาะพ่อใหญ่ก็เลยถามว่าบักลาอันน้ำนี่เลิกบ่มามันสิควมได้บ่ล่ะเหอะเด็กน้อยก็เหลียวเบิ่งข้าวหนึ่งและก็บอกว่าโอ้ควมได้ว่าสั่นพ่อใหญ่ก็เลยพามาลงแม่น้ำลอยไปจักข้าวพอไปฮอดจักเคิงนี่ล่ะน้ำมันก็เลิกเนาะมามันก็สิจมซั่นตั่วแล้วก็เลยเหลียวมาหาเด็กน้อยบักลามึงตัวพ่อใหญ่ตัวนี่เด็กน้อยก็เลยตอบว่าบ่ได้ตัวเด้ล่ะเป็ดลาคามไปคามมาตลอดมาพ่อใหญ่บ่มีปัญญาเองโตกับบักใหญ่ข่วมบ่ได้ฮู้เสียศาสตร์เกิดพานะ
1: ผ่านไปเบาหน้าหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาตอนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อถ้าลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาใส่ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล้งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิร์ดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

เลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: หมู่สองคนเพิ่นมาพอกันหมอหนึ่งก็บอกว่าเอ้าโหเฮ้ยเป็นจังได๋คือได้ข่าวว่าสิแต่งงานซั่นบ่บ่เลยเลิกล่มแล้วเอ้าคือสิเลิกล่มผู้สาวเฮาหาว่าเฮาหึงเกินเหตุหึงบ่มีเหตุผลว่าซั่นเอ้ามันแม่นคือเขาว่าบ่ล่ะบ่นะก็มันจับมือผู้สาวเฮาต่อหน้าต่อตาแม่และผู้สาวเฮานี่ก็ให้มันจับเสยบ่เกรงใจเฮาเลยไปสุดได้เฮาก็ใส่ไปมาเดียวสลบก็เลยได้เลิกล่มงานแต่งงานกันนี่ละอุปาทบักนั้นมันคือกล้าแท้วะมันเป็นไผล่ะเฮ้ยหมอดูลายมือว่าเสี่ยวมันมาดูเลิกดูย่ามวันแต่งงานนี่ละท่านนะ
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนสืนกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มู่ฮาวโดยผู้ขาบาสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวก เคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้า

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

าแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่า

สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสั่ง

0: ระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทุกด้านหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาไป้บอมใส่จุดตรวจบูเกชามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายโดยระบุว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลที่กลุ่มคนร้ายลอบยิงและขว้างระเบิดไป้บอมกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีเทศบาลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เสียชีวิตรวม5นายประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่โดยยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายและจำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามและนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วพิจารณาใช้กำลังตอบโต้อย่างเหมาะสมมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4ดูแลกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครอบคลุมโดยเร็วรวมทั้งประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 บาทตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคอตรบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ 2.40 สตางค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเดือนเมษายนปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพยังคงเติบโตต่อเนื่องจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในเดือนเมษายน2569อยู่ที่142,620,000ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยการบริโภคน้ำมันส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มเบนซินกลุ่มดีเซลน้ำมันอากาศยานก๊าซ LPG และ NGV สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินมีปริมาณการใช้29,230,000ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 9.5 เช่นเดียวกับกลุ่มดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณการใช้57,000,000ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างแก๊สโซฮอล์ E20 และดีเซลหมุนเร็ว B20 ยังคงมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐที่กำหนดส่วนต่างราคาและขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือ Jet A1 มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 2.5 อยู่ที่17,400,000ลิตรต่อวันเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางดันราคาเชื้อเพลิงและราคาบัตรโดยสารให้สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศส่วนน้ำมันเตาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 อยู่ที่ 5,180,000 ลิตรต่อวันตามการขยายตัวของภาคการผลิตและส่งออกด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 4.4 อยู่ที่ 17,760,000 กิโลกรัมต่อวันโดยหลักมาจากภาคปิโตรเคมีที่หดตัวแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะยังเติบโตได้ดีส่วนก๊าซ NGV ปริมาณการใช้อยู่ที่2,300,000กิโลกรัมต่อวันลดลงร้อยละ23สอดคล้องกับจำนวนสถานีบริการที่ลดลงเหลือ258แห่งทั่วประเทศอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวถึงการนำเข้าและส่งออกว่าปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 26.4 อยู่ที่ 834,782 บาร์เรลต่อวันแต่มูลค่าการนำเข้ารวมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ17ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยไทยได้กระจายการนำเข้าจากแหล่งอื่นเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงร้อยละ 41.1 อยู่ที่ 94,190 บาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระงับการส่งออกชั่วคราวตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติรับคลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูงเกินควรและคดีการจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
2: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปัญหาการขาดแคลนน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในหลายพื้นที่สำนักงานกขค.ร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันและสอบถ้อยคำผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในหลายจังหวัดโดยพบพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าสำนักงานกขค.จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีมติรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีจำนวน2เรื่องได้แก่กรณีคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลในราคาสูงเกินสมควรหลังพบว่ามีการจำหน่ายน้ำมันให้ผู้ค้ารายย่อยประมาณ40.50 บาทสตางค์ต่อลิตรซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุนอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกันและกรณีการระงับลดหรือจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวมของประเทศหลังพบว่าผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่จำกัดการจัดสรรน้ำมันให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเครือและงดจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ค้าส่งส่งผลให้ในบางพื้นที่มีน้ำมันไม่เพียงพอจำหน่ายจนต้องจำกัดปริมาณการเติมหรือหยุดให้บริการชั่วคราวซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560 มาตรา 50 และมาตรา 57 ทั้งนี้สำนักงานกขค.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมติดตามพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาการแข่งขันในตลาดให้เป็นธรรมต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ27กรกฎาคมนี้
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

0: ดีที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวมีมูลค่าการซื้อขายต่ำมากหรือเกิดจากการถูกแอบอ้างชื่อเปิดบัญชีอย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีการจัดซื้อยานพาหนะใหม่จำนวนกว่า 2.5 ล้านรายจะไม่ได้รับการยกเว้นตามเกณฑ์การประเมินใหม่นี้กระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมแต่เป็นการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
1: ข้อมูลที่ได้มาแล้วเป็นกระทบด้านอื่นไม่ว่าจะมีการแอบอ้างสวมสิทธิ์ต่างๆมีชื่ออยู่ในบริษัทอันนี้ก็จะต้องถูกนำไปดำเนินการต่อนะครับส่วนข้อมูลของการที่ท่านที่เคยรับบัตรสวัสดิการแล้วก็มีการจดทะเบียนรถใหม่ 2.5 ล้านรายก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าเกณฑ์เรื่องของรถยนต์ก็อาจจะมีความเหมาะสมอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมในทุกกรณีกรณีที่มีความเดือดร้อนก็จำเป็นต้องปรับนะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเน้นว่าเป็นการปรับตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
0: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าปัจจุบันมียอดผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3.4 ล้านรายประชาชนที่ต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดำเนินการผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณที่ว่าการอำเภอ878แห่งและสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนกว่า 15,000 รายให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมส่งต่อข้อมูลขยายผลเอาผิดนอมินีนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการรับมอบหมายให้ตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบรายชื่อบุคคลจำนวน 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่ามีประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมประสานงานเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการทบทวนสิทธิ์ต่อไปส่วนที่พบความผิดปกติว่ามีกลุ่มบุคคลมากกว่า 10,000 รายที่มีชื่อปรากฏในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปและมีกรณีบุคคลเดียวมีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลมากถึง126แห่งซึ่งเข้าข่ายลักษณะการรับจ้างเปิดบริษัทหรือการเป็นนอมินีอำพรางทางกรมจะดำเนินการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมเปิดตัวนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาและตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ภาครัฐอย่างจริงจังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเน้นย้ำถึงการปฏิรูปกระบวนการภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569เพื่อปิดช่องโหว่การเรียกรับผลประโยชน์ลดภาระและต้นทุนแฝงให้กับประชาชนและภาคธุรกิจโดยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีพร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตคือจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและรับสินบนอย่างเป็นระบบโดยมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการเห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาให้หน่วยงานภาครัฐ355แห่งคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผลักดันร่างกฎหมายเฉพาะป้องกันและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าทำงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมและคืนความ

0: เชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
1: ขอความร่วมมือนะครับให้คตท.ซึ่งก็คือกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงประสานงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการให้ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันและผลักดันการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและกระบวนงานตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสและยกระดับการต่อต้านการทุจริตจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือเชิงรุกระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานตามแนวทาง OECD โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและคืนความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหากรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมา
2: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมธิการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงจากอาเซียนและอีกหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมประเด็นความมั่นคงในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นด้านความมั่นคงด้านพลังงานและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา นางมาเรียเทเลซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานการประชุมดังกล่าวระบุว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงพร้อมเน้นย้ำว่าประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่เหนือพรมแดนและไม่มีประเทศใดที่สามารถแก้ไขสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้เพียงลำพังสำนักงานกิจการทางทะเลของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะดำเนินการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาบริเวณรอบเกาะตงซานมณฑลฝูเจี้ยนและพรมแดนทะเลติดกับมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยหารือกันในหลายประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นไต้หวันทั้งนี้จีนดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
8: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิด

0: ประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดพระนอนจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินทร์ราชันน้อมนำพระราชปณิธานกับการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2569ณโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904ต่อยอดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904เพื่อขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานและส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมนี้ณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติซึ่งกำหนดจัดในวันที่7สิงหาคมพร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสาร่วมกับทุกอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักหรือศูนย์พักพิงจิตอาสาพระราชทานตำบลคู่เคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติน
3: ายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวณแหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาหมู่ที่9ตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 200,000 ตัวและกุ้งกล้ามกรามจำนวน 400,000 ตัวเพื่อนำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมก.ร่วมใจปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569ณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรีจัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งทรงดำรงฐานะนิสิตเก่าและประธานกิตติมศักดิ์กองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประสบกนิกรชาวไทยเสมอมาทางนี้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2553รวมระยะเวลา16ปีด้วยสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและกุ้งนอกจากนี้ยังมีปลาเทพาสัตว์น้ำซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เสริมสร้างคุณธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคฤหัสถ์ในพิธีเปิดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์เปิดบ้านสผอ.และสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกุลเยื้องบขส.ร่องคำ จำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์

0: 0885 0885 4648921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695 และ081-975-8152

0: เศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: มั่นเป็นของขวัญ

0: ที่เขาเป็นคนไทย
1: ฮัลโหลเท
0: ดอกเบี้ยร้อยละเท่าใด
1: จะเป็นยังไง
0: มาไว้ดู
2: แลร้อยเท่าไรก่อน
3: ร้อยละสิบ
2: ราคาแพงแท้
1: เสียงดังดีบ่นี่เฮาจังได๋เอ้ยก็บ่ได้ยินเสียงเจ้าของพี่น้องมันเป็นจังได๋ดอก
3: แจ้งเด้อ
2: จะขึ้นไล่วัน
1: ก็แพงกว่านี้เด
3: ้ได้อยู่ค่ะ
2: โลดให้อ้าย

0: Chào Dương, bye bye.
1: I see you.
2: กราบสวัสดีครับพี่น้องปองปายสมองสบอนกันแล้วกันเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามเราฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับคำขึ้นนี้พบพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมเนาะนะครับมื้อนี้มาซาจะน้อยเนื่องจากสถานีเพิ่งตัดรายการมาเนาะนะครับ 20:22 นาทีนะ
3: อู้ยเอาสัญญาณก็ได้ว่าฟ้าห้องทั้งพุ่นว่าซั่น
4: หลายอยู่หลายแล้วเดี๋ยว
3: กันฟ้าห้องก็เซาเตาะ

0: ว่างตัวเนาะนะครับให้ดีตัวเอา
1: ครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายสมองสบอนกันละกันเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตาม
0: เอาถ้าได้กราบสวัสดีอยู
1: ่ประชาชนสำหรับความขึ้นดีพวกกันอีกแล้วเก่าเหมือนเดิมเนาะนะครับมื้อนี้มาซาจะน้อยเนื่องจากสถานีพุ่นตัดรายการมาเนาะนะครับ 20:22
0: สถานีพุ่นจังไหนเนาะเนาะตัดให้มันถูกเด้อถ่ายอยู่เด้อมาไปเนาะคันถือก็สิได้ยินเสียงเจ้าของยังสิกล้าเว้าไปไกล
1: สัญญาณกระไดว่าฟ้าห้องทั้งพุ่น
0: ว่าเอามาแล้วบัดนี
1: ้กระฟ้าห้องก็เซาเซาฟังตั
0: วเออเอาถูกต้องแล้วบัดนี
1: ้เอาสวัสดีครับพี่น้องปองปาย
0: อ่ะคือหลายสายสายหลายเสียงสวนกันนี่
1: เอาถ้าได้กราบสวัสดีอยู่ประชาชนสำหรับการขึ้นดีพวก
0: เอาได้ไปบาดนี้มหันละสวนกันอยู่หายก็งานกาชาติละโลดเนาะนะครับอืมเอาสิได้อยู่แล้วล่ะมหันกันเพิ่นเปิดเทียบอยู่ตัวกันเลยจังได๋ขอก็ตั้งเพียงมาตั้งแต่ทุ่มครึ่งบ่ก็ร้องเล่นอยู่ผู้เดียวนี่แล้วอืมเอาคันฟ้าห้องก็บ่ต้องพากันฟังเด้อพากันนอดโลดนะครับอืมขอยังกี่ข้านอยู่นี่ฮัลโหลว่าจังได๋แม่ยายน้อย
2: ได้ยินอยู่จ้าได้ยินอยู
0: ่ได้ยินหยังล่ะ
2: เอาครับเขาได้สารกันได้ยินเด้อเมื่อนาน
0: ี่ได้ยินว่าจังไดมันเขาจะเปิดเทปด้วยล่ะ
2: เขา
0: ถามว่าเปิดเทปว่าแม่นบ
2: ่แม่นตอนนี้แม่บ่เมื่อนานบ่ตอนนี้แม่
0: เราอยู่ใส่บ่ได้เว้าเด้อดิ
2: จ
0: ัก
2: แล้วนี
0: ่จักแล้วนี่อยู่ใส่ยกมือเบิ่งกันนะเอายกมือกันนะกันว่าเว้าอยู
2: ่นั่น
0: ยกมือขึ้น
2: นั่นนี่เว้าตอนนี้ดิ
0: เอาลองยกมือขึ้นกันนะกันว่าเว้าอยู่นั่น
2: แม่นเด้ด้านเด้เว้าอยู่เด้ยี่เนี่ยเขาและ
0: การ ข้อ
2: ม
0: ู
2: ลน
0: ี่
2: เว้าอย
0: ู่
2: น
0: ี่
2: เด้
0: บ่แม่นยกมือขึ้นกันนะกันว่าเว้านั่น
2: ยกคือขึ้นไม้ไปเลย
0: ยกมือกันน่ะ
2: เอ้ดิเว้าเสียงว่าน่ะเว้าอยู
0: ่บ่แม่นหอยบ่แม่นยกมือขึ้นกันน่ะเด้นี
2: ่เอากันยกมือขึ้นอยู่นี่เด้
0: เออเอาคั่นกันยกมือขึ้นแล้วก็สิแม่นนั่นน่ะ
2: เอ้ยแม่นยกน้องมือขึ้นเกเรอยู่นี
0: ่ใส่เนาะบ่เห็น
2: เออ
0: สุดเท่าตะวัสนาเอาสุดแท้กับสุดแท้อ
2: ื
0: ม
2: ยังกันอยู่นี่ล่ะจะสวยเน
0: า
2: ะมอบไปเนาะมอบแม่นตาเด้อฝนตกกำลังเศร้าแล้ว
0: เออไปโหลดฝนนั่น
2: ฝนจะได้
0: ก็ธรรมดาแล้วก็ตกคือกันนั่นล่ะ
2: เป็นเสียงเสียร้ายเด้อช่างลอยเด้อป้าเสริมป้าเรียนป้าร้านแม่มามาเด้อเรากระสินพร้อมเด้อ
0: ครับ
2: สาวกันเป็นได้ขันฟังพ่อเพียงเจ้ากับช่างลอยเราขันจะเอาเบอร์ไปแม่ก็ได้สาวกระสินเด้อจ้าแม่บุญย่าแม่น้อยแม่สวนเด้อ
0: ครับครับครับ
2: อ้าวมันได้ก้นมาใหม่รอใหญ่แต่ว่าน่ะ
0: นี่เขาก้นจะหามือหกมือยังก็จะเบิ่งพ่อ
2: ไปหอกนี้วันเนาะ
0: เขาจะมาหอดสิได้ไหม
2: จ้าตะวันดีทองพูดต้นเลยเว้ย2,000 ปีเลยเด้อจ้าก็มีพันเมตรหน้าไม่รอรอเด้อ
0: ครับ
2: จ้า
0: ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
2: หน้าไม้หน้าความสวยสวยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโอ้ยเนาะอ่อนซ้อนหลายสาวอันสัมผัสสาวสัมผัสท้องอ้วนก็ว่าอันป้ายังร้องอยู่ไม่กล้าเปิดวิทยุเพราะนะแล้วเอาป้ามาอยู่น้ำดิแล้วคือว่าป้าฝากกับว่าฝ้าเนี่ยป้ายังร้องอยู่ว่าซั่นแต่ว่าป้าเราป่วยบอกจังไดก็ห้องอยู่ไม่กล้าเปิดวิทยุพุ่นน่ะผู้ใดบ่เปิดวิทยุก็บ่ได้ฟังผู้ขาเด้อนะครับคันเสียงคันสายบ่ถึง5สาย6สายก็สิโดดใส่เทียบเลยล่ะก็สิเปิดเพลงแล้วก็กระหนีไปนอนนี่เฮาก็ได้สายเดียวแสดงว่าฝนตกแล้วบ่กล้าเปิดย่านซั่นตั่วแต่สถานีของเฮาเนี่ยบ่ได้เกี่ยวมีสายล่อฟ้าล่อลงไปเพื่อได้ย่านแล้วพุ่นน่ะยังได้แห่งนั่นหลายมื้อนี้ก็ฝนตกอยู่ยามเว้นก็ตกก็แล้วนี้ก็ยังตกนะครับแต่ว่าก็บ่ได้ นั่นบ่ได้ตกแห้งอีหยังนะครับแต่ว่ามันก็สิย่าวไปเรื่อยๆจนฮอดสิ้นเดือนเนาะเนื่องจากว่ามีพายุนะครับเป็นพายุไต้ฝุ่นอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์อยู่ทางใดล่ะบัดนี้พะนะประเทศฟิลิปปินส์มันก็สิอยู่ฝากเวียดนามไปเอาเวียดนามอยู่ไสเอาก็สิฝากลาวไปลาวอยู่ไสก็สิฝากโขงไปนี่ตัวนะครับมันก็กำลังเป็นพายุมาแต่ว่าบ่เข้าไทยดอกไม่ได้ขึ้นประเทศจีนแต่ว่าเฮาจะได้คึมๆฟ้าคึมฝนนิดนึงล่ะเอาอันนี้จักนั้นก็นอนหลับเฝ้าโทรมาเพียงฮัลโหล
2: ฮ
0: ั
2: ลโหล
0: ครับ
2: สั่งของมานะ
0: สั่งของอีหยังล่ะมีหยังได้ของ
2: แบกอ้วย
0: จักอ่าน
2: ถามของ
0: เอาอีหยังอีก
2: กาแฟ1กล่อง
0: กาแฟ1
2: น้ำมันเขียว2
0: น้ำมันเขียว2
2: กระชายดำ1
0: กระชายดำ1
2: สบู่ว่าไม่เสียวอยู่เน
0: า
2: ะ
0: สบู่กับมิตรมะละกอกับขิง
2: เจ้าอยากได้นมเขาแม่
0: อยากได้นมเขาต้องรอจะเกินแม่ดื้อ
2: นมแม่บ่เอาไปขายแ
0: ค่เดียวฮะอันนมนู่นนมแม่อย่าไปให้เพิ่นตอมันสิถูแล้วสิเกิดพุ่นอยู่นะว้ายนม80ปีนี่มันบ่แม่นแนวอื่นดิผู้สาวนี่เขาก็ก้มหานมเจ้าของบ่ได้บ่ถึงเจ้าของนี่ก้มลงไปก็เอาปากกระถึงแม่เอาเออ
2: สุดได้นมเขาน
0: มเขาเขาบอกว่าอันต้นเดือนก็จะบ่เกินวันที่15สิงหาดอกตี
2: เอาสมุขเจ้ามันบ่อยากเอานี่ละเย็นบ่ผู้เขาเจ้าติดนมเขาเขาเจ้าก็อยากใส่นมเขา
0: ติดนมเขาโอ้ติดนมเขา
2: อ
0: ือ
2: เท่าไหร่ย้อนเท่าน่ะ
0: นี่นี่ยอดเตี้ย 1,400 ครับ
2: ฮะ
0: 1,400 บาทแมนก็ก็สิแถม
2: ก่อน
0: ก็สิแถมไปยิดอกจัก2ก้อนใหญ่ๆนี่ล่ะอือ
2: 2ก้อนมันแม่น
0: เอาก้อนละ30บาทกับ60บาทได้ส่วนลดที่นี
2: ่แถมมาแล้วก่อนเ
0: ด้อเอามาแล้วเล่นเลือกอีเด็ดอันแถมก็ได้สิแถมยังให้ก็บ่ได้นี่
2: ขิงก็ได
0: ้ขิงก็ได้ก็สิให้น้ํากันทั้ง2
2: บาทบ่ลบทุนเนาะ
0: บ่รูปจังได๋เนาะภาษาได้ก่อนละ5บาท10บาทก็บ่ถึง
2: เอาขอเพลงแน่ค่ะ
0: เพลงอะไร
2: เพลงเจ้าขอมาหักสาวเสริมสวยว่าจัง
0: เสริมสวยบ้านใดเน
2: า
0: ะ
2: แม่ก็สิว่าเสริมนี่ล่ะวัดข้ามเสียน
0: ี่ว่าเออเสริมคันบ่สวยอย่าไปเสริมเด้อ
2: เพิ่นเนี่ยก็เสริมสวยให้คนอย่าง 2-3 คน
0: นู่นก็บ่มีความสวยจะไปเสริมให้เพิ่นเด้อมันสิไปกันใหญ่
2: เสริมให้เจ้าสวยนะ
0: ติเสริมให้สวยก้อนที่สวยก้อนที่ก้อนที่เสริมมันต้องมีความสวยแต่เกินนี้จังสิเสริมได้เด้อมันเป็นเสริมสวยมันแต่งสวยตลอดคืนมาสั่งแต่งสวยตัว
2: ขอมอบแม่ค่ะขอมอบแม่
0: เอามอบไปทั้งใดทั้งใดทั้งใด
2: ดอกรักในเรือเรามาสั่งกระชายดำน้ำแม่อยู่เนี่ย
0: ครับ
2: กระชายดำน้ำแม่อยู่เราสั่งเนี่ยแม่ว่าสิสั่งจนเมื่อวานเลยบ่ได้ไปถามพระเจ้าเลยบ่ได้สั่ง
0: เอาผู้ใดสิสั่งเพิ่มผู้ใดฟังอยู่สิฟังเพิ่มแม่เสริมฟ้าสั่งเด้อเพิ่นว่ากำลังสิส่งเดี๋ยวแหน่ซ่องละไปว่าสิไว้แกกล้องออกมาอีกใส่ไม่อีกนี่จักอันนึง2อันสิว่าอยู่
2: ไม่ใช่สิ
0: โอ้ยตายแล้วเอาเลยว่าก็สิส่งแต่เช้าก็บ่ได้จักส่งค่ําๆส่งแ
2: ต่เช้าก็ได้เป็นแม่นสิผู้ใดเกี่ยวก็สิโทรแต่เช้าอยู
0: ่เออโทรมาแล้วกัน
2: เดี๋ยวจะบู๊ซุ่มแม่ขาวสิจัก
0: โอ้ยเอาหยังเพิ่นก็เอาดอกแม่ขาวนั่นน่ะเพิ่นมีความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเพิ่นใส่หยังก็ได
2: ้เอาไปขายก็ได้ขายดีเลยว่าน่ะ
0: ได้ว่าเออเอาไปขายก็ได้ขายเอาไปแจกก็ได้แจกที่นี่นี่แล้ว
2: บ่แจกหรอก อืออย่างกับเจ้าอืดเงินหรอกแม่ขาว
0: เนียนอยู่เงินกับบ่อืด
2: เจ้าเตรียมไปท่านไหนที่อย่างนี้
0: เจ้าก็เอาใส่ขันไปซะเอาท่านเด้อท่านก็ได้สบู่ว่าซั่นบ่เอาหลายดอกว่าซั่น3ก้อน100ว่าซั่น
2: ไอ้ขันจังได๋ไอ้ต้นดอกเงิน
0: แม่นก็เอานี่ล่ะนี่
2: แม่ขาวก็ยึดต้นดอกเงินจอดอันบ้านแม่ต้นดอกเงินของแม่ขาวต่างหาก
0: อืม
2: อันเขาพันษาเลยจังเฮ็ด
0: เอาไปจังได๋บัดนี้ต้นดอกเงินนั่นเอาเงินไปแล้วเพิ่นเอาไปใส่บัดนี้ผู้ใดเอาไปใส
2: ่เพิ่นก็เอาไปสร้างเปรตนั่นน่ะจ้ะเพิ่นแข่งสร้างดูดวงตอน
0: ี่สร้างอีหยังล่ะ
2: แต่ตลาดเต็มวัดอยู
0: ่ที่ได้เพราะหน้าต่างบ่นี่แม่ขาวบริจาค
2: เฮ็ดอยู่หลังนึงเห็นอยู่ใกล้ๆแม่เพิ่นสร้างรูดวง
0: พ่อสร้างรูดจะสามีหมอมาล่ำลงได้เด้อสร้างลงไปดึกเต็มวัด
2: เอ๊ะตั้งแต่กระราชเฮ็ดแม่ตั้ง
0: เออเฮ็ดแนวก็หลายแต่บัดพระก็บ่มีพออยู
2: ่พระก็พระหกองค์อยู่หลังละองค์ละองค์อยู
0: ่นอกนั้นก็กับแก่กับหนูซั่นอยู่นํากัน
2: แม่น
0: ขี้เกียจเมื่อนั้นเรียนเรื่อยๆอยู่ครับ
2: เพ
0: ิ
2: ่นมาเฮ็ดอีหลีหวังกว่าเพิ่นมา
0: เฮ็ดโลดเพิ่นมีศรัทธาเพิ่นมีศรัทธาคนมีศรัทธามากก็ต้องเฮ็ดไปถ้าเพิ่นบ่ได้ใส่เงินหยัง
2: ศรัทธามาว่าถ้าเพิ่นเว้าได้หยัง
0: เ
2: ออว่าถ้าเพิ่นเว้าอย่างใดหยังใส่โลดแหงว่า
0: น่ะบอกเพิ่นเด้อเด็กอยากได้เตียงว่าซั่นเอามาไว้เถิดเขาเจ้าเซาแน่อยากได้เต็นท์เออเขาจะว่าเอาเนี่ยเขาจะเป็นงานเขาจะมาเบียกเขาอยู่วัด
2: เม
0: ื่อ
2: ไหร่ที่ได้เราฟ้องแหละ
0: มืออื่นครับมืออื่นโอเว่นมืออื่นตัวมือฮื้อเขาตัวมืออื่นกระทรงโอ้สินอนขึ้นหนึ่งได้วันวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมได้วันเสาร์ครับได้วันเสาร
2: ์
0: เบนแล้ววันเสาร์ครับครับ
2: มอบแต่ว่า
0: ฉัน
2: ได้แล้วอย
0: ู่
2: ฉ
0: ัน
2: ได้ก
0: ู
2: คน
0: เออสิมอบยังก็หลายแต่เพิ่นฟังอยู่บ่สินั่งอมยิ้ม
2: ฟังตัวเขาจะฟังคือหยัง
0: ฟังคือหยัง
2: สิบ่ฟังต้องฟังดีคือหยังนี่ว่าหน้าเว้ายังมื้อแ
0: รกนอนเหมียบฟังติหลับไปแต่ก็มีลงคนนั่นค่ําค้างเสียงวิทยุก็มีหลับไป
2: จังสิว่าเขาเจ้าว่าฟังก็ยังฟังดีด
0: ีก็อย่าฟัง
2: เขาเจ้าเห็นแม่อยู่หั่นนี่เขาเจ้าก็ว่าม
0: ันไปมื้อนี้ออกไปให้คนเห็นไปนี่คือว่าเห็นอันอยู่นี่มื้อนี้เขาเจ้าเห็นไปซั่น
2: เห็นตัว
0: จักแล้วออกไปให้คนเห็นบ่หมดมื
2: ้อท่านโคกปุง
0: เปิ้น
2: ชื่อว่าอะไรแม่หยังจําว่าไปแล้วเด้อบ้านโคกปุงเด้อ
0: โคกกุงทางใดเน
2: า
0: ะ
2: เมืองเจ้ากับบ้านตะวันดงเมียงสร้างคม
0: เป็นดงเมียงบ้านดอนหวายบ้าน
2: เพ่งมันฟังเบิดแต่แม่เรียนแม่หน่อยเลยเด้อแม่เตียงนั่นแม่แม่สำลักมันน้องอีโร่นั่นแม่จ้าดอกแก้วนั่นแม่ที่วัดตานั่นแม่เด้อโน่นศึกษานั่นแม่อันตาลหวานนั่นแม่จ้า
0: อันตาลหวาน
2: เอาแต่ท่านเมฆางวันนาจ้า
0: เอาสำนันตีหนาวกัน
2: แม่น้อยที่เขาอีก
0: เออเขาโลดวิวเลยเขาดอกพุ่นละคนย่านฝนปะนะปัญญามันบ่ตกกระจมหามันเนาะกันตกแต่ว่าญาติเพิ่นน่ะโอ้
2: บ่ตกหรอกว่าอันนั้นซื
0: ่
2: อๆ
0: หยังแค่ว่าตกอยู่กับบ้านน้องน้ำลึก
2: ว่าอยู่นี่บ่ตกบ่ตก
0: กันเออบ้านน้องน้ำลึกก่อนน้องน้ำลึกว่าฟ้าห้องเมื่อวันนั้นหนูญาติเพิ่นน่ะ
2: โอ้
0: ก็
2: ย
0: ิน จังเลยเออมันห้าผัวนะห้าผัวน่ะนะคือบ่ญาติในบัดนี
2: ้มันแรงกันต้องไปถามปวดสมาคมสมาชิก
0: บุ้ยสมาคมอะไรสมาคม
2: ต้องดิ้นหน่อยหนึ่งจะได้สาวมา
0: เออฝนตกอยู่บ้าง
2: คือว่าเขามันว่าเป็นว่า
0: ฮะ
2: เพราะว่าท่านได้ถามมูเจ้าหรือว่าท่านได้โทรเอาอย่างว่าจะเนาะ
0: เออเพราะว่าที่เขาอย่างไรมาขึ้นกับเขาอยู่ดี
2: เขาอยู่โอ้อันเพิ่นมาว่าสั่งยาแหม
0: โอ้ตี
2: วางติดสั่งมาขึ้นมันคือว่าสั่งมันมา
0: เจ้าว่าจักแล้วจักว่า
2: บ่ได้ไปบ่ทันได้มาถามหมู่เจ้าก็มาถามก่อนเพราะยัง
0: สิเล่าสิวางนี่สิถามยากหยังเคยกินอยู่เอามาโลดเพียงสิว่าอยู่อืม
2: เจ้าก็ว่าแต
0: ่ที่
2: ว่าติดสั่งมาขึ้นนี่ก็ว่าสั่งบ่ฟังอยู่เพิ่นว่า
0: เจ้า ขาเจ้าอยากได้อีกก็สร้างไม่อีกก็ส่งวันศุกร์ก็ได้วันเสาร์อีกเอาล่ะสร้างมาวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์สร้างวันอาทิตย์ก็ได้วันจันทร์
2: อาทิตย์เป็นช่วงนั้นนะเย็นตะเบิ้ง
0: ก่อนก็เรียกสั้นล่ะว่าไปขายก็อยากได้นั่นได้นี่แม่นบ่เสาร์อยากได้นั่น
2: ทำได้หลายก่อนโดน
0: ละโอ้ยล่ำจังเลยล่ะผมล่ำได้เบิดล่ะแต่ว่าพวกเจ้าสิฟังได้บ่ถ้ามันสิเป็นมาล่ำไป
2: น
0: ี
2: ่เอากระฟังตัวกระจิหัวกวนตัวกันมองใดบ่เป็นกระฟัง
0: เอ๊ะเอาติเพิ่นแสนเพลมาเดินชมจันทร์เดินแสนเพลมาเดินชมจันทร์เธออยู่นั่นล่ะหัวใจสนสดจังสิโอ้ยหันแต่บ่ทัน
2: ได้จบบ่ละก่อนนี่น้อง
0: ว่าร้องบ่ทันดอกน่ะกันไปเก็บเฮ็ดกันลัดป้าลัดทุ่งบ่ได้นําเขาดอก
2: ไปอย
0: ู่
2: ว่
0: า
2: เย็นเก็บเห็ด
0: เก็บเห็ดบุญน่ะพากันไปเก็บเห็ดอยู่อันป่ากระจอนป่าอันป่าย่างหลายหลายกระจอนเพียงขึ้นหลายบาทียางเหยียบมันก็จะบ่จักหมดเห็ดใดบ่เห็ดใดเหยียบไป
2: แต่ว่าเวียตาย
0: ก็เก็บบ่หมดเขาจะก็บ่เลือกออกผู้เขาจะเห็ดเป็นเก็บบ่หมดเลยผมจะเก็บบ่หมดเลยผมบ่รู้ว่าแต่พ่อเก็บบ่หมดเขาจะเอานั่นวานเอาเสื้อมาวานเสื้อเป็นน้ําไปอย่างเมื่อวานมันก็ขึ้นบัดนี้มันถือฝน
2: เห็ดยัง
0: เห็ดต้นมาเห็ดน้ำหมากคุ้มแกต้องเห็ดน้ำหมากสั่นล่ะก็เห็ดละโงกเห็ดปวกก็มี
2: พอกราบไปเก็บมากินลองเห็ดเจ้ากินแล้วยานเบื่อ
0: บ่เบื่อดอกยังไงกับเมาซื้อนี่ล่ะเมาดีก็เหล่าหุ่นตัวกินโลด
2: โอ้แห้งขาดเลยเบื่อเห็ด
0: อ่ะก็ขุดหลุมไว้ถ้าจะฝังเจ้าของตัวขันเลี้ยทหารใจไว้กินแกงเห็ดอะไรกันตอกไข่ใส่บักฟักไว้เด้อแต่กอกปากเจ้าของเรานอดแอะๆอยู่หั่นแล้ว
2: พอบ่กล้ากินตรงนั้นน่ะ
0: อย่า
2: อย่าเสีย
0: ก็กิน
2: ตลาดได้หลาย
0: หลายอยู่ก็กินแล้วล่ะเฮาก็กินตัวเฮ็ดเฮาจักแล้วเฮ็ดบ่ฮู้จักก็ขายขึ้นตัวเอาไปถิ่มเอาไปถิ่มไว้ในสวนเฮาอันดอกเฮ็ดเอาดอกเฮ็ดที่เฮาซื้อมาเอามากินน่ะดอกเจ้าเฒ่าๆอ่ะดอกเถาเลี้ยวบังหน้าเจ้าของแต่กันโอ้เถาซ้ำกูเถาะทิ่มมาสั่นทิ่มไปแถวนั่นละน้ำเงาไหมแล้วมันก็ขึ้นเองดอกปีน้ำก็ขึ้นนั่นละ
2: ซ้ำนี่ละ
0: ซ้ำนี่หลายเทียร์แต่บ่ไปบ่มาจักเทียร์ได้ดีซ้ำนี่หมดซ้ำนี่ก็บ่ไปบ่มาจักเทียร์กลับไปกลับมาอยู่นี่พระมังตะลุงมาโลดนางสีดาทำไมถึงวนเวียนถึงนางสีดาเห็ดมือสองนิ้วสี่เห็ดกายังแกงนะมือสองนิ้วสี่ทั้งนานางเสดาทำไมทั้งหมดเบียดทั้งนางเสดานะนางเสดาพลักพล่ำ
2: สวนคือละ
0: เห็ดข้างเงาๆจังเลยประหลัดตื้อเนาะนางเสดาทำไมทั้งหมดเบียดทั้งนางเสดาจะไปไหนก็ไม่ไปนางเสดากำลังหลงป่ามองหิมะพานพยากาศนางประโมทไทยนางตะลุงตะกิบึงดีดี
2: เ
0: ดีย
2: เห็นอยู่บ่เห็นเคย
0: เคยเห็นบักแม่ไปอีดานั่นนี่ครับตัวตลกกับบาลาตื
2: ้
0: อบาลาตื้อบาลาว่าบาลาตื้อบังแมงบังดังบังตังดับปึงดิ้งดองก็มันจะเป็นอย่างดับนางสีดาครับผมไม่บุได้โทรมาดอกซื้อๆอยู่ไปใส่เบิด
2: เดี๋ยวร่างกายนี่ก็เดี๋ยวก็เข้าตอนนั้น
0: บ่มีดอก
2: ร่างดี
0: ม
2: ือมอบไว้บันน้องหง
0: เอาท่านเลยแล้วยุติ
2: บันโคกกุ้งนั่นแ
0: หละโคกกุ้งน้องหงดงเมืองอยู่นี่ล่ะ
2: โคกกุ้งกับน้องหงมันอยู่ต่อกันมอบไปเบิดบ้านเด้อบันน้องหงก็อยากกับฟังดีจ้ะ
0: ฟังดี
2: ฟังนานาอุ่นหอดบ้านเราสูงฟัง
0: เอาว่ามันขยับโทษมากเลยตุ้งตุ้งติงติง
2: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้า
2: ส
0: ว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ จ้าไม่ได้รอจ้าสวัสดีจ้า
0: ขันก็จะพ่อหยอมากกับบอกเราลงได้สิพ่ออยู่นี่เลี้ยวฮัลโหล
3: สวัสดีกันน้องชาว
0: นาอะไรก่อน
3: ผมก็เป็นไปจัดกันน้องจ้า
0: ใครจะมาอยู่นี่ล่ะใครฝนตกแล้วก็อยากนอนไหม
3: ตกที่บ้านมึงเน
0: ี่ยตกมึงนี่บางใบนี่ตกอยู่แห้งหรือยังนี
3: ่
0: ขับรถมาตลอดยังได้จอดทางมันมืดหลายมืดตึ๊บ
3: เ
0: ล
3: ย
0: เนี่ยยุ่นนี่ออกบ้านมาแถวโต๊ะหรือแถว
3: เมียหลานเ
0: นี่ยเมียผู้ใดก่อ
3: เมียหลานเนี่ย
0: ด้วยหลานใดเลย
3: าได้ก็ขึ้นเอาโลดตัว
0: เอา
3: ไปหาแม่เพียงกับหนุ่มสาวหล่อสร้างสัมผัสเลยเด้อ
0: ครับ
3: มันถึงว่านามาไม่นานาไม่ได้จอดเบิ้งดอกปรากฏตัวอยู่
0: ปรากฏตัวอยู่มันบ่เฮ็ดครึ่งยึ่งอยู่ติเอาผู้ใดโทรมาหาข่อยแล้วบัดนี้เอ้ยจะมาตกย่ำมา
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปเป็นอย่างเดี๋ยวฟังเพลงกันเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิรำคาญก่อนโอ้ยโทรศัพท์ก่อนอย่าฟุ้งว่างด้วยครับมึงแน่วัดตีผู้ใดล่ะโทรมา

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
0: กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีซกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟ
1: ดีเจชูศิลป์0809-79-8200 0809-79-8200
2: เอาเป็นยังอีกเหรออันนี้มาตัดรายการใหม่กันยังไงนะโอ้ยอ่อนซ้อนไหลเนี่ยพี่ต้องเอาได้ฟังแล้วเด้อครบกันแล้วนะครับเหลือแต่สาวน้องหนองผู้เดียวเขาเป็นเมียหล่ามื้อนี้แฟนเพลงมีอยู่3สายเนาะนะครับโอ้ยสบายครับเพลงตะปานี่ก็จะเปิดเพลงเจ้าของแน่เปิดลัดธงลัดกลางลัดครึ่งลัดหยังไว้ซั่นแล้วพอแล้วเนาะ3ทุ่มแล้วเนาะเอาผู้ใดฟังได้อยู่ก็บ่สะดวกโทษเดี๋ยวสิเว้าเรียงอันนี้เรียงมรดกให้ฟังเนาะนะครับพี่น้องเนี่ยส่วนมากก็สิมีปัญหาคันมันตายไปแล้วเนี่ยผู้เจ้าของมีผู้ใดมีมรดกหลายๆเนาะบ่ได้แบ่งให้ลูกให้เต้าบางคนก็บ่กล้าแบ่งเป็นหยังว่าตีคันแบ่งให้แล้วย่างให้เขาบ่เบิ่งเจ้าของตอนตายตอนสิก่อนสิตายนะครับนอนติดเตียงอยู่ย่างเขาบ่เบิ่งก็เลยจงไว้ประสันจงไว้ยักลาย1 2ลายหรือทีเฮียนนี่ล่ะบางคนก็บ่ตั้งแต่ปากคือซื้อว่ามองนี่เองแม่สิให้เจ้าเด้อให้เจ้าเบิ่งแย่งแม่เบิ่งแย่งน้องเอาเจ้าก็ช่วงนี้เจ้าก็เฮ็ดหน้ากินไปโลดว่าซั่นไม่พูดได้ดอกว่าซั่นแม่ก็ยกให้ละเว้าแต่ปากเด้นะครับแม่สิยกให้เด้อมองนี้ว่าซั่นกันเบี่ยงแม่เบิ่งแม่เบิ่งพอฮอดมือไปมือตายพุ่นละว่าซั่นผู้ลูกชายก็ลูกชายหลานครับเขาครอบคล้องทีมองนั่นเลยบ่ซะอยู่ประมาณ10ไร่นี่ล่ะเฮ็ดกินป๊าเฮ็ดมันไปหมู่อ้ายหมู่ซ้ายก็บ่เข้ามายุ่งนําเพราะว่าแม่บอกว่าให้น้องใช้หลาแล้วเพิ่นก็บ่มายุ่งนําเนาะบัดนี้นะครับพอแม่ตายลงไปปึ๊บโอนกับบ่ทันบัดนี้พอสิไปโอนนะครับอ้ายหลายๆคนก็บ่มาเซ็นหนังสือให้บ่เซ็นยินยอมให้บ่เซ็นยินยอมสละสิทธิ์ก็อยากได้นะครับผู้อ้ายบางคนก็เสียความเมียผู้บางคนก็อ้ายก็มีหลานหลานก็เก่งปากเก่งเถียงเอาอ่านเรียนกฎหมายมาหลายคันมรดกของผู้แม่ตายลูกนี่บ่ได้แบ่งให้ผู้ใดเป็นเอกสารเป็นหยังเว้าแต่ปากบ่ได้ว่าซั่นจะต้องเฮ็ดเป็นหนังสือหรือโอนกันเพราะฉะนั้นที่สิเหลืออยู่นี่ต้องเป็นของลูกทุกคนอันผู้ลูกชายหลานก็ต้องเอามาแบ่งหมู่เอี้ยหมู่อ้ายกันแบ่งบ่ได้ก็เอาเงินมาตัวเว้าเป็นซั่นเด้คนเฮาเนาะสิบ่ถือกันหรือสิผิดกันก็บ่จักนะครับน้องอ้ายน้องเสียงก็ผิดกันย้อนผิดกันย้อนเมียแน่ย้อนลูกแน่หลานลูกหลานเนาะนะครับลูกหลายผู้ละคนก็ย้านเมียบ่หยังก็แล้วผู้ละคนก็มีลูกเรียนหนังสือจบกฎหมายมาก็เก่งสุแนวว่าเจ้าต้องได้ได้พออันนี้อาเราได้ผู้เดียวแม่ญาเราให้แต่ว่าเจ้ามีสิทธิ์สิได้คือกันเจ้าสิเอาบ่กันบ่เอาก็สิฟ้องเอาได้หนวาวีนะครับนี่ล่ะมันก็เลยเกิดความยากก็คือสุดท้ายก็พี่ตรงเนี้ยนะครับก็ต้องสู้กันจังหน่อยเนาะถ้าเกิดว่าสิสู้มันก็ได้อยู่ดอกนะครับแต่มันเมื่อยมันไปสู้อยู่ศาลก็เขาฟ้องเอาพวกผู้จัดการมรดกผู้น้องชายหลานเจ้าของที่เฮ็ดกินก็ไปคัดค้านเอานะครับคาดคานว่าสิมาจัดการมรดกบ่ได้ว่าทีตรงนี้แม่หายแล้วว่าซั่นแพ้หายแล้วโดยวาจากระสังผู้ใดผู้ใดก็ฮู้อังสิต้องคาดคานแบบนี้จังสิได้แล้วก็บ่ไปคาดคานก็ปล่อยเลยซั่นบ่ไปคาดคานอีหยังเลยเด้ เขาตายพ่อแม่ตายแล้วก็มีคนตั้งจัดตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะเออเขาก็เป็นผู้จัดการมรดกเขาก็นะครับแบ่งเอามาแบ่งกันเจ้าของวันเขาแบ่งเป็นเอกสารว่าเจ้าของไม่ได้หน่อยมือสันวันนี้เขาขายทีหน้าหวังเขาแบ่งเขาขันไล่เจ้าหน้าเจ้าของอื่นมากก็ต้องไล่ออกครับบ่ออกก็จะแจ้งควบบุกลุกเนี่ยเป็นเรื่องสันตัวเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้กันจักน้อยกันก็จะสู่ศาลเนาะก็ต้องไปขัดขานขึ้นกันมาทีบางนี้แม่ว่ายกให้แล้วมีผู้ใดยืนยันแน่ผู้เยี่ยบานกำนั่นก็เห็นว่าก็เฮ็ดกินตลอดแม่หลายสิบปีแม่จะมาตายนี่เป็นแบบนั้นเนาะนะครับแต่ว่ากระทั่งที่แก้ไขดีที่สุดฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ที่มีหายมีหน้าหลายๆมอบให้ลูกหน้าไต่หน้าทึ่งเฮี้ยนนั่นเฮี้ยนนี่ผู้ยืนน้ำกินกับนะฮะผู้ยืนน้ำกินกับนะฮะขันฟังอยู่ให้พากันไปเขียนพินัยกรรมนะฮะไปเขียนพินัยกรรมอยู่ไสวตีไปเขียนพินัยกรรมอยู่ที่ว่าการอำเภอนะครับทุกอำเภอไปโลดนะครับเอาโฉนดที่ดินไปนั่มหรือว่าโฉนดที่ดินมันค้างอยู่ท่ากสกับไทยเอาแต่เลขมันนั่นแหละมาไปนะครับเออว่าจะมอบให้ผู้ใดเออเราสิมอบให้ผู้นั้นผู้นี้นะครับทรัพย์สินมีทรัพย์นี้ที่ให้ที่หน้ามอบให้ผู้ใดก็ระบุชื่อให้มันชัดเจนเนาะนะครับมันจึงจะบ่ได้ผิดกันนะครับเพราะว่ามองอื่นผู้อื่นมืออ้ายมือซ้ายเอาไปเบิดแล้วแม่โอนหายไปเบิดแล้วเหลือน้องไส้ลาปุ๋ยน้ำกินครับแม่บ่ทันได้โอนนะครับคันโอนไปก็ย่านมือใหญ่มืออ้ายสร้างแม่อีกเป็นสิ่งที่ผู้เฒ่าบ้านเฮานั่นอยากเขาสร้างเจ้าของโอนหายแล้วเอาข้าเท่าบอกว่าเอาซูก็ได้เหรอตัวกูโอนให้ซูมาซูนหม่องแล้วสันได้ก็มีย่างก็ยืนหน้าโคกน้ำกับพ่อถึงโคกน้ำกับพ่อถึงน้องสายลามยังขึ้นหน้าลุมเถอะว่าสันหรือฝนตกยังใดเขาก็มีน้ำมีน้องคอยกับยืนเรื่องเลี้ยงหน้าเฉียกตายฝนวาอีกเนาะพัฒนาไปเหตุวินัยกรรมเนาะนะครับไปเหตุวินัยกรรมไว้ซะวินัยกรรมไม่จำเป็นต้องมอบทรัพย์สินมรดกผู้ใดก็ได้เนาะนะครับไม่ต้องมอบให้ผู้ใดก็ได้บางทีบางที่ก็จะเขียนไว้ว่ามรดกของข้ามีจำนี้นะครับขอตัดผู้ดังต่อไปนี้ออกจากมรดกบ่ให้รับนะครับตัดผู้ที่1ที่2ออกเพราะว่าได้รับไปหลายแล้วจังซี่ก็ได้ครับได้รับไปหลายแล้วนะครับก็เขียนแบบนี้ก็ได้ยันพิจัยกันเนาะเขียนว่าในเพื่อมันจะเขียนให้ดอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับบ่ท่านได้ยกให้ผู้ใดดอกแต่ว่าขอตัดคนต้องต่อไปนี้บ่ให้รับมรดกเพราะว่าคนที่1คนที่2อังสิก็ว่าไปเพราะว่าพออย่างเพราะว่าได้รับหลายแล้วอังสิก็ได้นะครับนะครับผู้ละคนก็ใจบ่ถึงเด้พ่อแม่ก็ได้คันสิว่ายกมรดกให้ผู้นี้ไปเขียนวินัยกรรมก็ย่านนะครับย่านหมู่ลูกหมู่เต่าบ่เลี้ยงบ่เกียนะครับวินัยกรรมก็มีสิทธิ์จะมีความหมายตอนที่เฮาตายไปแล้วเจ้าของที่ดินตายไปแล้วก็ไปโอนเอาแค่นั้นเองเนาะง่ายๆบ่ต้องไปฟ้องหยังกันฟ้องมากกับบ่ชนะเพราะว่าพินัยกรรมถือว่าเป็นคำกล่าวของบุคคลก่อนจะตายเป็นคำกล่าวเป็นคำหมันนะครับว่าจังใดก็จังซั่นนะครับพี่น้องลองเบิ่งเด้อไปใส่วิธีการเขียนหรือว่าพี่น้องมีทีหลายๆบ่โอนให้ลูกจักคดเนี่ยนะครับแต่ว่าให้เฮ็ดกินอยู่เฮ็ดกินอยู่นะครับผู้นั้นเฮ็ดกินหน้าใส่นะถ้าเฮ็ดกินไปนะครับแต่ว่าเฮาไปเขียนพินัยกรรมไว้ก็ได้เนาะนะครับเขียนพินัยกรรมว่าขันข้าพเจ้าถึงแก่กรรมไปที่ดินแปลงนี้แปลงที่1ให้คนนี้แปลงที่2ให้คนนั้นที่เขาร้องเฮ็ดกินอยู่สมมุตินี้ก็ได้นะครับเป็นแบบนี้ก็ได้คือกันนะครับแต่ว่าคันคนที่1คนที่2มันบ่ดีคันบ่ดีฮะก็ไปเปลี่ยนพินัยกรรมใหม่ตลอดเวลาที่เฮาทันได้ตายให้ก็ไปเปลี่ยนได้นะครับเป็นหยังจังบางคนพ่อแม่ก็บ่อยากโอนที่ดินให้เลยเด้พี่น้องมีที่ดินก็บ่อยากโอนให้เพราะว่าโอนไปแล้วก็สิบางคนก็ไปจำนองธนาคารบางคนก็ไปขายที่ดินกับพื้นกับว่าซื้อนะครับหน้าพอหน้าแม่โอนให้แล้วก็กลายเป็นทรัพย์สินของคนอื่นไปเพราะว่าเอาไปจำนองจำนำไปจังสันเพิ่นก็เลยบ่อยากโอนให้นะครับเพิ่นก็เลยว่าเลี้ยงแต่สิ่งยังไงดอกให้กูตายแล้วก็แล้วดอกว่าสันวัดขวางสิก็มีในพลคนน่ะเนาะแต่การเขาไปเขียนพินัยกรรมให้ชัดเจนเลยว่าห้อยผู้นี้หน้าแปลงนี้ให้ผู้นี้เฮ็ดกินก็บอกว่าโยกไข่เขาเลยนาทางทิศเหนือให้นายที่อยากให้นาย1นาย2ก็ให้แปลงที่2นาย3ให้แปลงที่3บัดซั่นเมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิตแล้วให้นำไปแบ่งกันตามที่เขียนไว้จังซี่ก็ได้เด้พี่น้องก็ถือว่าให้สุคนจังผู้ใดบ่ดีมันเถียงที่มันบ่ดีก็ไปเปลี่ยนพินัยกรรม อันที่ว่าให้คนที่1นั่นเปลี่ยนมาให้เป็นคนที่2ซะว่าซั่นเหมือดโลดว่าซั่นก็ได้นะครับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเขียนเฮาบ่ทันได้ตายเฮาก็เปลี่ยนได้นะครับมันดีอยู่พิธีกรรมดีๆแต่ว่าพี่น้องบ้านเฮาก็บ่ฮู้ซาไปเฮ็ดดอกนะครับบ่ฮู้ซาไปเฮ็ดบ่เฮ็ดนะบ่สนนะครับแล้วแต่สิเป็นไปหวงเงาเงาอยู่นั่นล่ะนะครับเออว่าเจ้าของตายว่าเหตุทุกข์เฉินตายมาลูกหลานในมื้อนี้ก็ญาติกันมื้อถึงเฮียนใดมันสามัคคีกันก็ดีเด้พี่น้องเฮียนบ่สามัคคีกันนี่โอ้ยถือดามเสียมอ้ายก็บ่จักอ้ายนี่ลุงก็บ่จักลุงเด้นะครับเพราะว่าหยังเพราะว่าพี่น้องแล้วมันก็จะมีเมียเนาะเมียของพี่ของน้องนะครับเดือดป่าบ่ลุงมีลูกมีหลานมื้อนี้ล่ะตาคนก็ตายอยากได้นะครับอย่าลืมว่าที่ดินมันยังซ้ําเก่าแต่ว่าใจคนน่ะมันบ่ถ่อเก่าตลอดเวลาเนาะบ่ให้ฟังนี่บ่แม่นนักอื่นเด้คิดว่ามีคนฟังแล้วก็เลยเว้าไปเนาะนะครับเดี๋ยวว่าฟังงานเพลงนี่ก็แล้วกันงานเพลงหยังฮะขอเปลี่ยนเมียลาว่าซั่นพี่ตลาดซะเนาะนะครับเอาฟังเบิ่งแขนคือหยังนี่เด้มื้อนี้สมกฮวกมกละ10 บาทนี่ล่ะบ่มีหยังกินแนวมีแต่ขออีตู่

0: เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือขิงสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้น
1: ฟันของเรานั้นมีสำหรับไว้บดเคี้ยวการรับประทานอาหารทั้งของหวานผลไม้หรืออาหารที่เป็นอ่อนแข็งนุ่มหรืออะไรก็ตามนั้นเราจะต้องผ่านช่องปากฟันจะสีได้รับคำถามมามากมายเลยเรื่องของฟันโยกฟันคลอนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากรากฟันเสียเหงือกร่นเนี่ยทำยังไงนะคะมีสมุนไพรตัวไหนที่ดูแลได้ลึกขนาดนั้นนี่เลยค่ะไม้เจียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะมีหนามอันแหลมคมเป็นอุปสรรคในการเดินปรานป่านั้นฟันทิ้งหมดเลยน่าเสียดายมากปัญจสีต้องอนุรักษ์นะคะไม่งั้นเราไม่มียาสีฟันดีๆมาใช้นี่มาดูว่ายาสีฟันที่ดีสำหรับการทำความสะอาดเหงือกและฟันมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าคนสมัยก่อนนั้นใช้ไม้เจียเกลือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันสะอาดนะคะอันนี้คือของโบราณแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะมีไม้ฝรั่งสะระแหน่ค่ะความสดชื่นจากการบูรพิมพ์เสนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสูตรพื้นๆแต่สูตรเด็ดนอกเหนือจากไข่หรือฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ไม้เจียไม้จะดูแลลึกไปถึงรากฟันดูแลลงลึกไปถึงเหงือกนะคะถ้าเหงือกร่นแล้วเวลาเรายิ้มนั้นโอ้เสียบุคลิกภาพเลยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในการเลือกใช้ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรพร้อมกับการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากไว้สำหรับกลั้วคอกลั้วปากนะคะดูแลเรื่องของช่องคอได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันปัญจสีผสมไม้เจียไม้โกธากิ่งฝรั่งพิมเสนสระแหน่การบูนบำรุงรากฟันกำจัดหินปูนคาบกับชาคาบกาแฟและรากฟันเหงือกบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อดีเจชูศิลป์080-979-8200

0: สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง
1: ลดสิวลดฝ่าเฮ็ดให้หน้าเด้งนะครับพี่น้องก็ส่องกล้องมากก็เห็นน้ําสบู่ขิงเต็มอยู่สบู่มะละกอเต็มอยู่เนาะนะครับนักอื่นก็รอไปสักพักนึงเด้อพี่น้องเนื่องจากโรงงานเฮาเกิดเครื่องไม้เครื่องมือชํารุดก็เลยซ่อมอยู่ซะได้แล้วอยู่ซั่นนี่ส่วนกาแฟนะครับผสมใบแป๊กล้วยหรือจะเป็นนะครับแป๊กล้วยชนิดเม็ดนะฮะดีต่อร่างกายเนาะแน่นอนกินข้าวแซ่บนอนหลับแล้วก็กระชายดำผสมสมบูรณ์ยังยังคือเก่าด้วยพี่น้องแล้วก็น้ำมันเขียวก็มียาสีฟันก็มีน้ำยาบ้วนปากปัจจสีก็มีนะครับเอาพี่น้องก็สั่งที่มันมีก็แล้วกันเนาะคันว่ามีบ่สั่งก็บ่เป็นหยังก็รอไปสิเกินฟังกันไปนะครับมื้อนี้สงสัยสิฟ้าห้องแน่ฝนแน่พระเจ้าก็บ่ใครโทรกันบ่เป็นหยังครับเนาะแล้วมื้ออื่นเอาเทปนี้มาเปิดก็ได้ดอกสิได้ฟังน้ำกันแม่นบ่คือจังได๋อ้าวหันกับเมียเขาคือเป้าหมายวันนี้ก็สิผัวเขาคือเป้าหมายนะครับมื้อนี้ก็อาการบ่ค่อยดีปานใดเนาะนะครับแฟนเพลงก็ฟังเพลงกันแล้วกันเนาะ 2-3 งานเพลงนะครับจบแล้วบ่สิสินจากลาพี่น้องไปสักกันเด้อพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

พันนี้เจ้าพังแล้วบ่รังเกียจสัมพันธ์ใจเป็นแฟนใครก็ตามนามันดนตา

ละศีลข้อสามกาเมบอกว่าใจมันบ่พร้อมแม่นฟังได้กะบ่จำได้น้องละเบ้าพอหังกะมีหลาย

ไปสุ่มในสวงอ่อนบางคืนนอนบ่เป็นตื่นย้อนลงมาตัวคนอื่นบางคืนฝันไปหัวทายว่าเฮาได้ดอกแต่งงานและแขนเท่าไก่แขนนางงานไว้ไว้ข้างป้อนไข่หน่วย

ขึ้นกลับขึ้นมาแล้วฝันต่อคือสิได้ขั้นพบพ่อขั้นเห็นไอ้บาดหาฝันเด้โนละหมอนไอ้หมอนหาขั้นบัดปันต่อบ่เป็นตาฝันว่าไม้แดงกาดสิไหลเอาอยู่กลางบ้านละในกองฝันสังมายานเฝ้าล้นลั่นสิเล่นต่อมาฮอดทางมันง้องอว่าสิแวะเข้าสู่บ้านห้วยบักตู่ผัดไหลสนละว่าสิหนีน้อให้พ้นผัดมาแล้ว

เคียดให้หมอนมาคันแขวยักเตลงไตเอตตะลางละหมอนในหมอน

สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกเขียนกิฟช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริ

0: การของเรา
1: ให้โศกให้มานให้มัง
2: โฮใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้ว
6: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพารา ปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้

0: ร้านสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: กัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โชคให้มันให้มัน
5: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงิน ทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
7: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เรามาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องความอดทนส่งผลให้สำเร็จ
8: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้นั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนมีนาคมเดือนกุมภาพันธ์ผ่านพ้นไปแล้วอาทิตย์ต้นเดือนนี้ต้องแสดงปาฐกถาทางวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ได้แสดงไปแล้วเมื่อตอนเช้าจากเทปอัดเสียงและไปแสดงที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5เมื่อเช้านี้แสดงกันหลายองค์ความจริงเมื่อคืนนี่คุณสุพจน์โทรศัพท์มาบอกว่าไม่ต้องไปแต่โทรแล้วไม่พบก็ว่านอนอยู่ในรถด่วนจากขอนแก่นมากรุงเทพเจ้าขึ้นก็ไปเลยไปร่วมแสดงพูดกันทั้ง4รูปก็ดีเหมือนกันจะได้กวางอะไรหลายเรื่อง2-3 วันมานี่ก็ไปเรื่องเกี่ยวกับงานศพพระทั้งนั้นที่ปากเกร็ดนี่ก็มีงานศพพระผู้ใหญ่คือท่านเจ้าคณะอำเภอไปขอนแก่นนั่นเป็นศพพระผู้ใหญ่ท่านเจ้าคณะจังหวัดอายุ88ปีมรณะไปแล้วเขาก็ทำศพกันไปในงานศพก็ได้พบว่ามีการกระทำที่น่าจะได้แก้ไขให้ดีขึ้นหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ามีมหรสพแสดงมากเกินไปเช่นที่ปากเกร็ดนี่ที่วัดบางพูดเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอมีหนังจอยักษ์ถึง3จอเต็มวัดแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาฉายหนังเขาก็เปิดเพลงแข่งกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไม่รู้จะเอาหูไปหลบไว้ตรงไหนดีเพราะเสียงมันดังมากเหลือเกินทำให้เกิดความอึดอัดใจในขณะที่ไปนั่งอยู่แต่เวลาที่จะแสดงธรรมเขาก็หยุดให้พอได้พูดอะไรบ้าง แต่ว่าระบบการจัดเครื่องขยายเสียงเต็มทีถ้าเป็นเพลงแล้วมันดังเองถ้าเป็นธรรมะแล้วมันดังไม่ค่อยจะเรียบร้อยเทศนิดหน่อยแล้วก็กลับวัดที่ขอนแก่นนั่นเป็นศพเจ้าคณะจังหวัดเขาให้เทศบ่ายโมงเมื่อวานเทศแค่2ชั่วโมง15นาทีเพราะว่าคนฟังมากพอสมควรแต่ว่าตอนกลางคืนนั้นก็มีหนังเข้าไป3จออีกเหมือนกันดูแล้วก็ชักจะรำคาญว่าทำไมจะต้องทำอย่างนั้นมันเรื่องอะไรที่ทำงานศพแล้วต้องมีหนังฉายหรือต้องมีมโหรสพประเภทต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวกับศพเลยแม้แต่น้อยไม่เกี่ยวกับบุญแม้แต่น้อยแต่มันเรื่องของความสนุกไม่เข้าเรื่องซึ่งมีกันทั่วๆไปชาวบ้านทำงานศพก็เหมือนกันบางทีเมนตามวัดมีอยู่แล้วไม่ใช่กลัวจะเผาพ่อไปซ้ำคนอื่น ต้องไปเช่าเมนใหม่เดียวอันหนึ่งเสียเงินไปตั้ง 2-3 หมื่นเอามาตั้งศพแล้วก็เผาบนเมนนั้นเรียกว่าเป็นความภูมิฟวยที่ไม่เข้าเรื่องถ้าก็ภูมิฟวยแบบเดียวกันความจริงควรจะใช้เมนธรรมดาก็ได้เอาศพตั้งบนศาลาเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ทำการเผาศพแบบเผาหลอกเขาเรียกว่าอย่างนั้นความจริงไม่ใช่เผาหลอกเขาเรียกว่าสักการะบูชาศพก็ทำกันให้เสร็จบนศาลานั่นเองเสร็จแล้วตอนกลางคืนเที่ยงคืนก็ยกศพลงไปที่เตาแล้วก็เผาให้มันเป็นขี้เถ้ามันก็เป็นขี้เถ้าเท่ากันแต่ว่าก็ต้องไปเช่าเมนมาอีกเสียค่าเช่าเมนไป 25,000 ถ้าเอาเงิน 20,000 นั่นมาซ่อมเมนเก่าก็จะดีกว่าที่จะทำอย่างนั้นแต่ว่าคนบางคนบอกว่ามันไม่สมเกียรติไม่รู้ว่าเกียรติมันอยู่ตรงไหนเกียรติมันอยู่ที่จ่ายเงินสิ้นเปลืองมากๆนะเกียรติอยู่ที่การฉายหนังสามจอนะหรือว่าเกียรติมันอยู่ที่ความสุรุ่ยสุร่ายให้สิ้นเปลืองเงินมากๆไม่รู้ว่าเกียรติอะไรอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็เลยทำกันไปในรูปอย่างนั้นทั่วไปทั้งวัดทั้งบ้านแข่งขันกันสุรุ่ยสุร่ายในทางสิ้นเปลืองไม่ได้เรื่องได้สาระเป็นเรื่องที่เราควรจะปรับปรุงแก้ไขทำให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดที่เป็นเรื่องศาสนาก็ควรจะจัดให้เป็นไปในทางสงบไม่วุ่นวายมุ่งเผยแผ่ธรรมะในงานให้มากให้คนที่มาในงานได้ลืมหูลืมตาได้ปัญญากลับไปไม่ต้องให้คนมาสนุกแล้วก็กลับไปโดยไม่ได้อะไรอันนี้คนไม่ค่อยคิดแล้วก็ไม่ค่อยจะร่วมมือกันแก้ไขอามานี่มันสักจะบ้าอยู่คนเดียวเวลานี้ในเรื่องอย่างนี้ไปเทศที่ไหนก็เทศว่าเขาทุกแห่งเมื่อวานนี้ที่ขอนแก่นก็ว่าเขาพอแรงว่าได้45นาทีแล้วจึงแสดงธรรมะต่อไปแต่ว่าโยมแก่ๆชอบใจเทศแล้วเข้ามากราบเจ้าคุณเทศดีเหลือเกินพวกไอ้หนุ่มๆไม่เข้าเรื่องมันชอบทำแบบสนุกไอ้พวกผมไม่ชอบนะคนแก่มีความคิดเห็นถูกต้องแต่ว่าคนหนุ่มมากกว่าเลยแพ้มติคนหนุ่มไปเขาก็เลยจัดแบบสนุกสนานไม่เข้าเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานหน้าเป็นงานศพชอบจัดแบบสุรุ่ยสุร่ายฟูมฟวยมีคนเล่าให้ฟังว่าที่เมืองสุพรรณบวชลูกชายเอาช่างเข้ากระบวน10เชือกไปเช่าช่างมาแต่สุรินทร์เชือกละ10,000เสียเงินค่าเช่าช่างไป 100,000 แล้วเลี้ยงคนนี่หมดเงินไป 200,000 นาคบวช5วันแล้วก็ศึกออกมาเลวกว่าพ่อมา

เอามาพูดเพื่อจะให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นตัวหนังสือไว้แล้วพิมพ์ออกไปคนจะได้อ่านจะได้รู้ว่าท่านปัญญานันทะองค์หนึ่งที่ไม่ชอบเรื่องเหลวไหลไม่ชอบความสุรุ่ยสุร่ายแบบไม่เข้าเรื่องอยากให้คนรู้จักใช้เงินในทางที่เป็นประโยชน์ในทางที่เป็นคุณแก่เพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ในทางส่งเสริมกิเลสเพราะความสนุกสนานมันเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสวัดเรานี่ไม่ควรจะใช้พื้นที่ในวัดเป็นสถานที่ส่งเสริมกิเลสแต่ควรใช้แผ่นดินในวัดทุกตารางนิ้วให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมปัญญาส่งเสริมการชำระชะล้างส่งเสริมการขูดเกลาจิตใจคนให้สะอาดพระศาสนาจึงจะอยู่ได้ถ้าเรามัวแต่เอาเรื่องสนุกมาใส่ไว้ในวัดคนมาวัดจะได้อะไรนอกจากได้ความไม่เข้าใจในเรื่องศาสนากลับไปแล้วศาสนาเราจะอยู่รอดกันอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาอามามองเห็นแล้วก็อดทนไม่ค่อยจะได้จึงพูดออกไปบ่อยๆเรียกว่าเตือนกันไว้เป็นจิ้งจกถ้าเตือนกันหน่อยมีใครทำอะไรก็จ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกเสียหน่อยให้รู้ว่าจิ้งจกตัวหนึ่งมันทักอยู่บ่อยๆแล้วคนจะได้เกิดความยับยั้งชั่งใจจะได้เอาไปพูดไปคุยกันว่านโยบายทางพระศาสนาไม่ใช่เรื่องความสุรุ่ยสุร่ายไม่ใช่เรื่องของความฟุ่มเฟือยที่ไร้สาระแต่ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อความสนุกเคยไปทำศพที่เมืองนครศรีธรรมราชครั้งหนึ่งท่านที่ถึงแก่มรณะนั่นเป็นพระดีใจเยือกเย็นใจสงบมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากท่านมรณะไปคณะศิษย์ก็พร้อมใจกันกระทำงานศพอามาเคยไปอาศัยอยู่กับท่านเรียนหนังสือ2ปีก็นึกว่าท่านเป็นผู้มีบุญคุณเคยกินข้าวแดงแกงร้อนของท่านก็ไปร่วมงานไปก่อนงาน3วันเมื่อไปถึงก็พูดคุยกันในที่ประชุมว่าเราทำศพอาจารย์ครั้งนี้อย่าเอาสิ่งสนุกสนานมาลบความดีของท่านอาจารย์ให้ความดีของท่านอาจารย์เรียกคนมาเองถ้ามีเรื่องสนุกมากคนมามากแต่ใครๆก็พูดได้ว่ามันมาเพื่อดูหนังมาเพื่อดูมโนรามาเพื่อสนุกไม่ใช่มาบูชาศพลดเกียรติของอาจารย์เราเปล่าเขาบอกว่าโรงหนังปลุกไว้แล้วโรงมโนราก็ปลุกไว้แล้วรับแล้วยังไปตกลงกันแล้วยังเขาบอกว่ายังไม่ได้ไปตกลงกันนะถ้างั้นไม่ต้องงดหมดไม่มีสักอย่างแต่เราจะมีมโหรสพทางวิญญาณเพียงประการเดียวแล้วในงานนี้ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงทั้งหมดพวกแม่ค้าพ่อค้าก็มาตั้งร้านในวัดก็เอาเครื่องมาทั้งนั้นอามาบอกไปเรียกมาทุกร้านไปชุมเดี๋ยวนี้เขาก็ไปเรียกมาแล้วก็บอกว่าพวกเรานี่อยากจะมาขายของในงานศพนี่ใช่หรือไม่ใช่ครับขายของได้แต่ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงเขาบอกว่าอย่างนั้นมันก็แย่สิครับไม่ใช่เครื่องแล้วจะพูดกันยังไงบอกว่าคนซื้อกับคนขายมันยืนจมูกแกชนกันอยู่แล้วไม่ต้องใช้เครื่องมันก็ได้ยินก็ไม่ได้ยืนไกลนักหนาอะไรใช้เครื่องทำไมบอกว่าเขาใช้กันทั้งนั้นไอ้ที่อื่นนะใช้ได้แต่ที่นี่ไม่ใช้ก็พูดมากพวกนั้นพูดมากเอามายื่นคำขาดว่าคุณจะขายของหรือว่าจะเปิดเครื่องขยายเสียงถ้าขายของไม่ต้องใช้เครื่องถ้าใช้เครื่องขนของออกจากวัดเย็นนี้ไม่มีใครขนของออกสักรายเดียวแล้วก็อยู่ขายโดยไม่ต้องใช้เครื่องบางคราวมันก็ต้องเฉียบขาดกันบ้างเหมือนกัน

เลยก็เงียบงานไม่มีเอกตึกคึกครุ่มเครื่องขยายเสียงของงานมี2เครื่องห้ามเปิดเพลงประเภทใดๆทั้งหมดนอกจากพูดเรียกคนมาตักน้ำฝ่าฟืนเลี้ยงพระหรือว่าพูดธรรมะเท่านั้นมีงาน5วัน5คืนคืนแรกพอ1ทุ่มก็นิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ตามธรรมเนียมให้ท่านมาเทศนิดหน่อยครึ่งชั่วโมงถวายหน้ากันท่านไปแล้วอามาก็ยืนปาฐกถาบนเมนรอดเมนตั้งกลางวัดเสร็จลำโพงไป3ทิศ4ทิศพูดปาฐกถา2ชั่วโมงจบแล้วก็ถามว่าญาติโยมมีปัญหาอะไรบ้างให้ถามได้คืนนั้นถามน้อยเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาก็ตอบปัญหาอะไรกันประมาณสัก23นาฬิกาก็หยุดแล้วก็พักผ่อนไม่ต้องมีงานอื่นต่อไปต่างคนต่างพักผ่อนรุ่งเช้าขึ้นถึงเวลากลางคืนก็ให้พระผู้ใหญ่เทศกันพอทุ่มครึ่งอามาก็แสดงทีนี้ว่ากันถึงเที่ยงคืนเลยเพราะปัญหามันเยอะทำอย่างนี้ทุกคืนทุกคืนคืนสุดท้ายจะเผาศพเวลาเที่ยงคืนมาปาฐกถาตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วก็พูดตอบปัญหาถึงเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนก็เผาศพกันคนที่มาในงานศพนั้นนั่งเรียบร้อยไม่ไปไหนคือไปไม่ได้เพราะมันกลางคืนไม่รู้จะไปอย่างไรก็เลยนั่งอยู่นั้นก็นั่งดูเปลวไฟก็ไปตามเรื่องก็เผาศพดูเปลวไฟพูดอะไรสลับฉากไปนิดๆหน่อยๆจนตีห้าสว่างเริ่มสว่างคนก็ลุกขึ้นทยอยกันกลับไปกลับไปในงานนั้นได้ปัจจัยเท่าไหร่ปัจจัยที่ได้ในงานเงินสมัยนั้นได้ถึง 300,000 บาทไม่มีอะไรยั่วเลยได้เงินมากมายเอามาใช้ในงานกันข้าวสารในกระพร้อมที่บรรจุข้าวสารนะไม่ได้ลดลงไปเลยทั้งที่หุงแกงกันมากแต่มันไม่ลดก็มีคนเอามาให้มากผักที่เอามาวันแรกไม่ได้กินมันกองอยู่ข้างล่างข้างบนก็เยอะแยะไม่ว่าผักประเภทใดมากมายก่ายกองเลยบอกให้ญาติโยมรู้ว่านี่ทำศพแบบธรรมะทำศพแบบที่เป็นธรรมเราควรจะจำแบบนี้ไปใช้เป็นตัวอย่างแต่ว่าไม่มีใครเอาพระก็ไม่เอาชาวบ้านก็ไม่เอาทำให้ดูแล้วยังไม่เอาเลยสอนยากมนุษย์นี่สอนยากมันฝืนกระแสยากไม่มีใครเอาอย่างแต่ก็ต้องพูดกันเรื่อยๆไปสอนกันเรื่อยไปใครจะทำศพก็แนะนำไปว่าควรทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาอ้างว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมชาวบ้านเขาอยากจะสนุกกันเราเป็นสมภารก็ต้องคล้อยตามชาวบ้านเพราะสมภารนั่นไม่เก่งจริงถ้าเก่งจริงชาวบ้านมันก็ต้องตามสมภารแต่นี่สมภารไปตามชาวบ้านก็เรียกว่าไม่เก่งอยู่ในอำนาจของชาวบ้านเลยมันก็ไปกันในเรื่องเหลวไหลไม่ได้สาระอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดแล้วก็ควรจะได้ช่วยกันเพื่อพยุงฐานะทางศาสนาของเราให้คงคืนสภาพดีต่อไปถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วมันก็ไปไม่รอดความเหลวไหลจะเกิดมากขึ้นนี่งานศพชาวบ้านด้วยแล้วมีความเหลวไหลทุกประเภทดื่มเหล้ากันเล่นการพนันกันมีความสนุกสนานกันทุกอย่างล้วนแต่เป็นบาปไม่มีบุญสักหน่อยแล้วจะอุตส่าห์กรวดน้ำแปดส่วนบุญเมื่อกันหลอกวิญญาณพ่อให้มารับพอมาถึงก็หายหลังว่ามันแผ่อะไรให้กูก็ไม่รู้ไม่เห็นได้สักเรื่องแล้วมันเป็นอย่างไรนี่น่าคิดเป็นเรื่องที่น่าคิดช่วยกันแก้ดีแต่ว่าไม่ค่อยมีใครคิดแก้นอกจากปล่อยกันไปตามเรื่อง
อันนี้แหละคือความเสื่อมในวงการประศาสนาที่น่าคิดมากที่จะต้องช่วยกันแก้ไขเอามาเห็นแล้วก็เอามาเล่าให้โยมฟังแล้วก็ไม่ได้เห็นแล้วเฉยๆหรอกเทศด้วยไปงานไหนก็เทศทุกงานแนะนำคำเตือนติเตียนชมอะไรควรชมมีนิดหน่อยก็ชมให้เขาสบายใจอะไรควรติก็ติเอาอย่างหนักเหมือนกันให้เขารู้ว่าเรามาสอนไม่ใช่มายอเจ้าภาพยกหน้ากันกลับวัดไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเขาจะนิมนต์ไม่นิมนต์ไม่แคร์แต่ต้องการสอนเขาให้เข้าใจในเรื่องที่ควรจะสอนหลักการมีอย่างนั้นก็เลยพูดเลยสอนกันไปในรูปอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่ได้ไปพบเห็น แล้วก็นำมาพูดในญาติโยมทั้งหลายฟังกันเสียบ้างเพื่อจะได้รู้ได้เข้าใจวันนี้มีนักศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรตรกรรมลพบุรีมาจำนวนตั้ง260คนอุตส่าห์มาไกลเป็นคนหนุ่มคนสาวที่กำลังศึกษาวิชาการเกษตรในวิทยาลัยเกษตรอุตส่าห์มาฟังด้วยไอ้ลำพังเด็กน่ะคงไม่มีมาหรอกแต่อาศัยผู้นำคืออาจารย์ใหญ่ซึ่งเห็นประโยชน์ของธรรมะเลยนำเด็กนั่งรถมาทัศนาจรศึกษาธรรมะนับว่าเป็นการทัศนาจรที่เกิดประโยชน์ดีกว่านำไปทัศนาจรตามน้ำตกน้ำจูนอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องได้ความเพลิดเพลินอย่างเดียวแต่ถ้าพามาวัดนี่ได้ความเพลิดเพลินทั้งกายทั้งใจได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมะเพื่อนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปอนาคตของเด็กๆนี่ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่คือพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่ทำหน้าที่ในทางศาสนาจะต้องช่วยกันดึงช่วยกันรั้งให้เด็กเข้าหาธรรมะให้ได้ถ้าเราไม่พยายามนำเด็กเข้าหาธรรมะธรรมะก็จะไม่มีในใจของคนอันใจคนที่ไม่มีธรรมะนั้นเป็นจิตใจที่ว่างเปล่าไม่มีพระไม่ใช่ว่างตามแบบธรรมะแต่มันว่างจากความมีพระจากความมีศาสนาประจำจิตใจเขาจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะไปสู่สถานที่ใดก็ไปตามอารมณ์ไปตามสิ่งยั่วยุไปตามความโลภความโกรธความหลงความยับยั้งชั่งใจไม่มีสิ่งห้ามล่อจิตใจไม่มีแล้วสภาพชีวิตจะเป็นอย่างไรชีวิตนั้นจะตกต่ำไม่มีค่าเพราะไม่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจคนสมัยนี้อาจจะสงสัยกันคราวหนึ่งไปเทศกับนักศึกษาวิทยาลัยศรีนครินทร์ศรีสงขลานครินทร์ภาคใต้เทศกลางคืนแล้วเปิดโอกาสได้ถามปัญหามากมายมีคนหนึ่งถามว่าเมื่อท้องมันแห้งอยู่ในจะประพฤติธรรมได้อย่างไรเขาถามอย่างนั้นว่าเมื่อท้องแห้งจะประพฤติธรรมอย่างไรเขาเข้าใจว่าการประพฤติธรรมนั้นต้องท้องอิ่มต้องมีสตังค์เหลือเฟือต้องอยู่ตึกหลังใหญ่ต้องมีอะไรอะไรพร้อมจึงจะเพื่อประพฤติธรรมนี่คือความไม่เข้าใจที่เขาถามนั่นถามด้วยความซื่อถามเพราะไม่รู้จริงๆเขาสงสัยว่าชักจูงคนให้ประพฤติธรรมเมื่อท้องกำลังหิวอยู่จะประพฤติธรรมได้อย่างไรเขาสงสัยอย่างนั้นก็เลยตอบให้เขาฟังว่าเพราะท้องมันหิวนั่นแหละต้องประพฤติธรรมพระธรรมะจะช่วยให้มีข้าวกินให้มีเสื้อผ้าให้มียาให้มีบ้านเรือนอยู่อาศัยให้มีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพราะอาศัยการประพฤติธรรมแต่เขาไม่รู้ว่าธรรมะนั่นคืออะไร
จึงไม่รู้ว่าจะประพฤติอย่างไรเขานึกว่าการประพฤติธรรมก็คือไปวัดไปนั่งหลับตาภาวนาเด็กมันก็นึกว่าถ้าท้องหิวไปนั่งหลับตาได้อย่างไรท้องมันร้องโจ๊กโจ๊กเราจะนั่งหลับตาอยู่อย่างไรเขาเข้าใจอย่างนั้นหาเข้าใจให้มันลึกไม่ว่าธรรมะนั่นเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ทุกโอกาสใช้ทุกเวลาทุกหน้าที่ทุกการงานทุกบุคคลทุกเหตุการณ์เราจะต้องใช้ธรรมะทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมะมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นทันทีคนอยู่ด้วยกันแล้วมีการทะเลาะกันเขาเรียกว่าวิวาทคือพูดไม่ตรงกันแล้วก็ทะเลาะเกิดทุบตีกันไอ้ที่ทุบตีกันน่ะมันเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ประพฤติธรรมไม่มีธรรมะเป็นหลักครองใจจึงรู้สึกขัดข้องใจขึ้นด้วยเหตุการณ์ต่างๆการกระทำต่างๆของอีกคนหนึ่งเมื่อไม่พอใจขึ้นมาก็เลยเป็นปากเป็นเสียงกันทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดเป็นปัญหาเช่นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ทุบตีกันนั่นก็เพราะว่าไม่มีธรรมะครองใจอยู่กันโดยไม่มีธรรมะมันก็ไม่มีความสุขคนอยู่ครองเรือนปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจความอยากไปติดของมึนเมาติดการพนันติดความสนุกสนานในทางสิ้นเรืองตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ชีวิตตกต่ำอย่างน่าเสียดายนั่นเกิดจากอะไรก็เกิดจากว่าเขาไม่ประพฤติธรรมไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักสิ่งที่อยู่ในตัวไม่รู้เหตุของสิ่งนั้นไม่รู้ว่าจะแก้ไขปรับปรุงสิ่งนั้นอย่างไรชีวิตของเขาก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆน่าเสียดายเพราะไม่ประพฤติธรรมการงานในชาติในสังคมบางทีมันก็เลวสิ้นดีเช่นเป็นข้าราชการจะเป็นทหารตำรวจพลเรือนอะไรก็ตามแล้วก็ทำการคอร์รัปชันกินสินบนกอบโกยเอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของตัวที่เขากระทำเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีธรรมะเป็นฐานจิตใจเขามีความคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกทำไม่ถูกเข้าป่าสมาคมกับคนที่ไม่ถูกต้องไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่ถูกต้องนะสิ่งเหล่านั้นชวนให้จิตใจตกต่ำอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วก็กระทำสิ่งชั่วร้ายต่อไปเสียผู้เสียคนคนอยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันที่เราเรียกว่าวัยทีนเอจเป็นวัยที่กำลังคึกขนองกำลังส่วนเหลือในร่างกายมีมากอาจจะเอาไปใช้ในทางใดก็ได้ถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องควบคุมชีวิตคนหนุ่มอาจจะเอากำลังไปใช้ในทางผิดในทางทำลายไม่ใช่ทางสร้างสรรค์เช่นเอากำลังนั้นไปเที่ยวรบราฆ่าฟันกันยกพวกไปตีกันแล้วก็เกิดความทุกข์ทั้งสองฝ่ายดังปรากฏเป็นข่าวบ่อยๆว่านักเรียนยกพวกตีกันไอ้ชั้นแรกมันเกิดเป็นปากเสียงกันเพียงคนเดียวแล้วก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนก็ไม่ฟังเหตุผลไม่ไตร่ตรองพิจารณาไม่ใช่ปัญญาคิดว่าอะไรเป็นอะไรมีความรักเพื่อนอย่างงมงายรักไม่ลืมหูลืมตาเพราะเขาสอนให้รักพวกรักพ้องกันแต่ไม่ได้สอนให้รักด้วยปัญญาพอรู้ว่าเพื่อนถูกรังแกก็ไม่ได้มันต้องแก้แค้นแก้แค้นพูดกันดังๆเถอะทุกคนก็บอกว่าต้องจัดการต้องจัดการแล้วก็ถือไม้ปลองตะบองสั้นตะบองยาวไปกันเพื่อจะไปตีแก่คนเหล่านั้นขณะเดินไปเพื่อจะไปตีนั้นธรรมะไม่มี
มันมีแต่ความรู้สึกโกรธเกลียดพยาบาทอาฆาตจองเวรอยู่ในใจแล้วก็เดินไปมาไปพบพวกโน้นเข้าไอ้พวกโน้นมันก็จิตใจอย่างเดียวกันทำเหมือนกันไม่มีธรรมะตรงกันก็เลยทุบตีกันจนหัวล่างข้างแตกตายไปก็มีคนพ่อคนแม่ก็ต้องไปเอาศพไปทำบุญกันต่อไปนี่มันเรื่องอะไรนี่แหละคือการไม่ใช้ธรรมะขาดการบังคับตัวเองขาดความอดทนขาดน้ำใจที่เสียสละซึ่งเป็นธรรมชั้นพื้นฐานเป็นธรรมง่ายๆที่เราควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมันก็จะไม่มีปัญหาก็เราใช้ธรรมะธรรมะที่จะนำมาใช้นั่นไม่มากเอาสักสองคำก็ยังพอใช้ได้คือคำว่าอดทนนั่นเองคำว่าอดทนนี่เป็นภาษาไทยมันก็สองพยางคืออดกับทนคำบาลีก็สองพยางเหมือนกันคือคำว่าขันติขันตินี่แปลเป็นไทยว่าอดทนเอาคำว่าขันติมาใช้เท่านั้นเองใช้คำว่าขันติหรืออดทนก็ได้พูดง่ายๆในภาษาไทยว่าอดทนไว้เพียงแต่ใช้ธรรมะคือความอดทนเท่านั้นอยู่รอดแล้วปลอดภัยแล้วเราลองคิดดูคนที่เขามีความอดทนเนี่ยถ้าใครมาพูดเรื่องร้ายแก่เขาอดทนเขาก็ไม่ด่าตอบไม่ตีตอบไม่โต้เถียงกับคนที่มาด่ามาว่ามันก็ด่าอยู่ข้างเดียวไม่มีธรรมะอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราขาดความอดทนเราก็ลุกขึ้นอยากรั่งตั้งท่ามึงด่ากูได้กูก็ด่ามึงได้เหมือนกันเว้ยเอาแล้วเลยก็ด่ากันทั้งคู่อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่อดไม่ทนเมื่อไม่อดทนก็เลยไปยืนด่ากันด่ากันมันไม่สมใจเมื่อไม่อดทนก็เลยไปยืนด่ากันด่ากันมันไม่สมใจเอาหมัดยัดปากกับจมูกเขาบ้างเลือดตกยางออกได้รับอะไรขึ้นมาอีกแถมนี่คือไม่อดทนเท่านั้นถ้าเพียงแต่ประพฤติคำว่าฉันเป็นคนอดทนก็อยู่ได้พระฤาษีตนหนึ่งอยู่ในป่าใครไปถามว่าท่านประพฤติทำอะไรท่านก็บอกว่าเราประพฤติทำอดทนเรามีปกติอดทนอยู่อย่าด้วยความอดความทนเขาเรียกว่าขันติวาทีขันติวาทีแปลว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยความอดทนพูดเรื่องอดทนประพฤติความอดทนใครจะมาทำอะไรกับตัวเท่าใดแต่ใดก็ไม่ปริปากไม่ทำตอบอยู่ด้วยความอดความทนครั้งหนึ่งพระฤาษีตนนี้ไปอยู่ในสวนของพระราชาคืออยู่ป่านานๆก็อยากจะเข้าเมืองเสียบ้างก็อยู่ป่ากินแต่ผลหมากรากไม้มันไม่อร่อยอยากจะกินของเปรี้ยวของเค็มบ้างใส่เครื่องชูรสกลับไปมั่งคือเกลือไม่ใช่อะไรก็เลยมาอยู่ในเมืองไปบิณฑบาตฉันอยู่วันหนึ่งพระราชาชื่อกลาปุไม่ค่อยเรียบร้อยพระราชาองค์นี้ไม่เรียบร้อยใจร้อนใจเร็วหุนหันพลันแล่นเอาแต่ใจตัวที่โมโหโทโสทำอะไรก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นอะไรก็ไปเที่ยวสวนเหมือนกันเมื่อไปเที่ยวสวนก็ไปพบกับฤาษีตนนั่นเขาก็เลยไปถามว่าท่านมีปกติอยู่อย่างไรฤาษีก็บอกว่าถวายพระพรอาตมาอยู่ด้วยความอดทนทนขนาดไหนทนขนาดหนักไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทนได้ทั้งนั้น
พระราชาก็บอกว่าแม้มันต้องลองกันหน่อยแกคนชอบลองลองไม่เข้าเรื่องเลยก็เข้าไปลองพระฤาษีด่ากดใช้คำด่าว่าให้เจ็บใจพระฤาษีนั่งเฉยเหมือนกับตอไม้ไม่ได้แสดงอาการหน้าแดงหรือว่ามือไม้สั่นหรืออะไรให้ปรากฏอดทนจริงๆนี่ก็เรียกว่าอดทนจริงๆไม่ใช่ทนเพราะต้องอดกลั้นแต่ว่ามันทนโดยธรรมชาติไม่แสดงอาการอะไรทั้งหมดพระราชาเห็นว่าด่าเนี่ยยังอดได้ทนได้เลยเข้าไปใกล้ตบหน้าดูดิเปรี้ยงเปรี้ยงเข้าให้ตบหน้าพระฤาษีทั้งมือขวาทั้งมือซ้ายพระฤาษีก็เฉยพระราชาถามว่าเป็นยังไงทนได้พระฤาษีตอบว่าทนได้ตบยังทนได้ตบซ้ำเท่าใดก็เฉยเอียงไปเอียงมาตามเรื่องแรงตบแรงๆท่านก็นั่งเฉยไม่หวาอะไรยังทนอยู่ต้องเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยทำยังไงใช่อวัยวะเบื้องต่ำแล้วทีนี้ไอ้เบื้องสูงมันสองอันหมดแล้วเอาเบื้องต่ำยืนได้ที่ก็เฮ้ยยังก็ไอ้ขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีพระฤาษีก็เอียงไปเอียงมาตามแรงของพระบาทาของพระเจ้าพระราชาแล้วเตะเสื้อพอแรงเสร็จแล้วถามมาเป็นยังไงทนได้อ๋อยังเก่งยังเก่งยังทนได้มันต้องลองให้หนักไปกว่านั้นหน่อยอันนี้ลองหนักก็ไปกว่านั้นจะทำอย่างไรให้พระฤาษีนอนลงแล้วเอาไม้แยงเข้าไปในหูแยงเข้าไปในหูแล้วก็แยงหมุนไม่ใช่เหมือนกับว่าเรามันคันในหูแล้วเอาหญ้าย้อนหูอย่างไม่ใช่เอาไม้ใหญ่แยงเข้าไปทำนี่ทับทึบอะไรเงี้ยทำไปนั่นดึงเข่าดึงออกเหมือนกับชักลูกสูบในหูพระฤาษีไงถามฤาษีว่าเป็นยังไงทนได้ค่ะพระราชาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมีดาบอยู่ที่สะเอวมือไม้มันไม่พอต้องดาบควันพระฤาษีจะเหมือนกับสับปลาอย่างนั้นควันจะฤาษีนุ่มไปทั้งตัวเลยเหมือนกับเราหั่นปลาช่อนจะทอดมันหมูอย่างนั้นสับสับสับสับถามฤาษีว่าเป็นยังไงฤาษียังพูดได้ทนได้ว่ายังทนอยู่อีกพระราชาก็เลยควันซ้ำควันซ้ำเสร็จแล้วก็เดินไปพอเดินไปก็แผ่นดินทนไม่ไหวหนักเต็มทีหนักพระราชาองค์นี้เต็มทีแล้วเลยแผ่นดินก็เลยต้องแยกให้พระราชาลงไปอยู่ก้นบาดาลเฉลยนี่เรียกว่าไปทำกับฤาษีผู้มีศีลมีธรรมไปทดลองมันมากเกินไปทดลองด้วยนิสัยผ่านไม่ใช่ทดลองแบบบัณฑิตฤาษีก็ไม่ว่าอะไรไม่ตายด้วยซ้ำไปฤาษีแต่พระราชาจมดินไปแล้วนี่เป็นเรื่องนิทานชาดกที่เขาเล่าไว้แสดงให้เห็นว่าผู้ประพฤติธรรมเพียงแต่อดทนเท่านั้นผู้เบียดเบียนต้องแพ้ไปตนเองเพราะตัวเป็นผู้ไม่ยอมต่อสู้ด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเอาชนะด้วยธรรมชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความกระหนี่ด้วยการให้ชนะคนพูดพล่อยด้วยการพูดจริงนี่คือวิธีชนะของพระพุทธเจ้าใช่วิธีการชนะด้วยความอดทนเอาอดทนเข้าสู้นี่เราที่อยู่ในสังคมในปัจจุบันนี้ต้องใช้ความอดทนไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาเหล่าเรียนถ้าเรียนด้วยความอดทนบากบั่นชีวิตจะก้าวหน้าเรียนวิชาสำเร็จได้เลื่อนชั้นขึ้นไปโดยลำดับชีวิตก็รุ่งโรจน์เพราะอาศัยอดทนในการเรียนแต่ถ้าเป็นคนไม่อดไม่ทน
หนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้หนีการเรียนไม่เอาใจใส่ไม่มีความรู้เมื่อไม่มีความรู้จะไปทำงานทำการได้อย่างไรเพราะในสังคมโลกปัจจุบันนี้เขาต้องการคนรู้ให้ทำงานไม่ต้องการคนงู้ให้ทำงานเมื่อเราสมัครจะเป็นคนงู้เราก็จะมีงานที่ไหนทำไม่มีงานทำก็ลำบากแดดร้อนต้องเกาะพ่อแม่กินอยู่มีเด็กคนหนึ่งจะมาขอบวชถามว่าเธอทำอะไรบ้างไม่ได้ทำอะไรแล้วกินอะไรก็กินข้าวกินน้ำเหมือนก็กินกันเอามาจากไหนกินนะอาศัยคุณแม่กินแล้วคุณแม่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันแล้วเอาข้าวสารมาจากไหนไม่ทำอะไรเนี่ยพี่ชายเขาให้เขาให้ใครให้คุณแม่เรามันคอยคุณแม่อยู่เวลานี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วจะมาบวชเพื่ออะไรอยู่บ้านมันลำบากบวชแล้วจะได้สะดวกหน่อยว่าอ๋อถ้างั้นฉันไม่รับที่นี่ไม่รับคนประเภทบวชเอาความสบายรับแต่คนที่จะบวชมาเพื่ออดทนเพื่ออยู่เพื่อคุณด้วยความขยันหนักแน่นอดทนเธอไปบวชวัดอื่นก็แล้วกันแล้วมันก็ลาไปเลยไม่ได้บวชที่วัดนี้นี่มันเป็นอย่างนี้คือคนไม่เอาไหนแล้วจะเอามาวัดนี่มันทำไงพ่อแม่ก็เหมือนกันแหละเอาลูกมาฝากถามว่าเป็นไงลูกมันไม่ไหวมันไม่ดีอยากแกมันบวชหรอกนะอ้าวไอ้ไม่ดีแล้วจะเอามาให้บวชล่ะไอ้ดีๆไม่เอามาให้บวชก็เหมือนกับว่าวัดนี่เป็นที่ทิ้งหมาขี้เรื่อนอย่างนั้นไอ้หมาตัวไหนเป็นขี้เรื่อนไม่มีใครเลี้ยงเอามาโยนใส่วัดกองอยู่ในวัดไอ้ลูกขี้เรื่อนก็เอามาให้วัดอีกเหมือนกันให้วัดเลี้ยงต่อไปมันไม่ได้เลี้ยงยากคนพวกนี้เลี้ยงยากฝึกเท่าใดไม่ขึ้นสอนเท่าใดก็ไม่เอาสันดานมันเป็นอย่างนั้นเสียนานแล้วฝึกไม่ไหวทำให้หนักเปล่าๆเลยบอกว่าไม่เอาไม่ได้เลือกถ้าจะมาบวชต้องไปแสดงฝีไม้ลายมือทำงานบ้านเสียก่อนให้เป็นคนเก่งเสียก่อนแล้วจึงจะมาบวชหายหน้าไปไม่เอาเขานึกว่ามาบวชนี่ง่ายๆบวชมันเป็นเรื่องของความอดทนอยู่เป็นพระนี่ต้องอดต้องทนไม่อดไม่ทนมันอยู่ไม่ได้อาหารไม่เหมือนใจเที่ยวไหนก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างใจก็ไม่ได้เพราะมีข้อระเบียบบังคับยืดมือยืดเท้าไปมันเป็นอาบัติมากมายก่ายกองแล้วจะอยู่โดยตามใจตัวเองนั่นไม่ได้ก็เลยไม่เอาถ้าเราฝึกหัดอดทนแล้วจะเอาตัวรอดเช่นว่าศีลเนี่ยศีล5ข้อที่เราถือกันอยู่5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์เองไม่ใช่ผู้อื่นฆ่า2ไม่ลักเองไม่ใช่ผู้อื่นลักของของใครๆ3ไม่ประพฤติล่วงเกินความรักความใคร่ของใครๆ4ไม่พูดโกหกคำหยาบคำเลวไหลคำเพ้อเจ้อกับใครๆ5ไม่ดื่มสูบกินของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเรียกว่าศีล5เป็นหลักสำหรับชีวิตเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันชีวิตทรัพย์สมบัติครอบครัวการพูดสุขภาพทางกายทางใจให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยคนรักษาศีลนั้นต้องอดทนไม่อดทนมันก็รักษาไม่ได้ยุงกัดไม่ทนมันตบยุงก็แล้วมดกัดไม่ทนฆ่ามดก็ไปแล้วหรือว่ามีอะไรไม่เป็นที่พอใจก็แสดงอาการออกมานี่เรียกว่าไม่อดไม่ทนอยู่ไม่ได้แต่คนที่มีความอดทนนั้นจะไม่ฆ่าใครจะไม่ทำร้ายใครเห็นทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมันน่าเอาแต่ว่าอดได้ทนได้ก็ไม่ลักไม่ขโมยถ้าอยากจะมีบ้างก็ไปขอแต่บางคนมันถือว่าขอไม่ดีลักดีกว่ามันเสียเกียรติในการขอรักไม่เสียเกียรติไม่รู้ใครตั้งให้เกียรตินี่เลยมัน
ชอบลักชอบขโมยเพราะงั้นบางคนยังพูดว่าไม่มีงานทำจะให้ผมไปขโมยเขากินอย่างนั้นหรือหมายความว่าไม่ทำงานก็ต้องขโมยความจริงไม่ต้องขโมยมันก็ทำได้งานมีแต่ว่าเลือกงานจะเข้าไปทำงานอะไรก็ถามว่าเบาไหมสบายไหมเงินเดือนมากไหมได้พักผ่อนนานๆไหมเอาไอ้ตัวขี้เกียจก็ไปด้วยจะไปทำงานกับเขาอย่างนี้จะไปทำอะไรได้ถ้าไม่มีน้ำอดน้ำทนจะไปทำอะไรได้เศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสาวสวยยังไม่มีใครมาสู่ขอจะแต่งงานต่อมาก็มีคนมาขอบ้างแต่ว่าเลื่อนเป็นลูกเศรษฐีทั้งนั้นเศรษฐีแกไม่อยากได้ลูกเขยเศรษฐีถ้าลูกเขยเศรษฐีนั้นมันขี้เกียจสลังยาวไม่ทำงานมันสบายอยากจะได้คนที่มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่านั้นก็เลยประกาศเรียกสมัครลูกเขยว่าใครอยากจะเป็นลูกเขยฉันให้มาสมัครได้คนก็ไปสมัครกันใหญ่นึกว่าตกตังข้าวสารนะได้มีลูกสาวเศรษฐีก็มาสมัครกันเป็นแถวคนมั่งมีมั่งคนปานกลางคนยากจนคนเข็นใจมาสมัครกันใหญ่จับชื่อเรียบร้อยแล้วเศรษฐีก็บอกว่าเอ้าเมื่อสมัครแล้วฉันจะต้องทดสอบว่าใครควรแก่การเป็นลูกเขยของฉันพวกนั้นเขาถามว่าจะทดสอบอะไรแกบอกเอ้ามาที่นี่ทุกคนมาที่บ่อน้ำนี้เอาตะกร้าไปวางไว้ใบที่ข้างบ่อแล้วก็บอกว่าให้ตักน้ำใส่ตะกร้านี้ให้เต็มแล้วฉันจะให้ลูกสาวบางคนบอกไอ้เศรษฐีบ้ากูไม่อยากเป็นลูกเขยมันให้คนตักน้ำใส่ตะกร้ามันจะอยู่ได้ยังไงก็ตะกร้ามันรั่วนี่ไอ้พวกนั่นไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วพอไอ้ตักน้ำใส่ตะกร้าไปแล้วไม่ยอมตักหนีไปจนเยอะยังเหลืออยู่บ้างกูลองตักดูว่ามันจะเต็มหรือไม่เต็มตักไปได้สักชั่วโมงไม่เข้าท่าใช่คนไม่เข้าท่าตักน้ำใส่ตะกร้ามันจะเต็มได้ยังไงอ้าวไปจ้างสุดท้ายก็เหลืออยู่เพียงคนเดียวยากจนไม่มีทรัพย์สมบัติแต่ว่าเป็นคนมีคุณธรรมภายในใจเรียกว่ามีทรัพย์ภายในคือความอดทนนี่เองแกก็บอกว่าเขาให้ตักน้ำใส่ตะกร้าแค่เต็มไม่เต็มไม่ต้องคำนึงเรามีหน้าตีตักเท่านั้นเองตักมันตักตั้งแต่เช้าจนเที่ยงตักแต่เที่ยงจนค่ำตักกลางคืนตักจนสว่างไม่หลับไม่นอนตักจนบ่อแห้งไม่มีหน้าไม่ตักแล้วตักจนแห้งเลยแห้งแล้วขอดเองตักขอดพลูนขึ้นมาพอขอดพลูนขึ้นมาเทลงไปในตะกร้าปรากฏว่ามีแหวนติดมาวงหนึ่งพอมีแหวนติดมาวงหนึ่งก็เลยบอกว่าไม่มีน้ำแล้วพลูนก็หมดแล้วได้แหวนวงต้องเอาแหวนไปให้เศรษฐีคงเป็นขอแหวนวงต้องเอาแหวนไปให้เศรษฐีคงเป็นของบ้านนี้ทำตกไว้เราจะเอาไปก็ไม่ดีก็ไม่ใช่ของเราเลยก็นำแหวนนั่นไปให้ท่านเศรษฐีบอกว่านี่แหละครับผมตักน้ำใส่ตะกร้าตักตั้งแต่เมื่อวานตักมาจนวันกลางคืนน้ำไม่เต็มแต่ว่าแห้งหมดแล้วผมไม่รู้จะตักที่ไหนแล้วเลยตักครั้งสุดท้ายก็มีแหวนติดมาวงหนึ่งก็คงจะเป็นของคนบ้านนี้ไปทำตกไว้ด้วยความประมาทจึงเอามาคืนให้เศรษฐีก็ยิ้มชอบใจบอกว่าไอ้นี่แหละมันควรแก่ตำแหน่งลูกเขยข้าว่างั้นนะเลยก็จับไปแต่งตัวไปตัดผมซะหน่อยมันไม่ได้ไว้ผมทรงฮิปปี้เหมือนกับหนุ่มสมัยนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีโอกาสตัดกับเขาไอ้เรานี่มันมีร้านตัดผมแต่ไม่ตัดไว้มันรกรุ่มรามว่างั้นเองเห็นว่านั่นกับผมรกก็เลยไปตัดผมเห็นว่านั่นกับผมรกก็เลยไปตัดผมให้อาบน้ำตาแป้งแต่งตัวแล้วก็

0: ทำการพิธีแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีเมื่อแต่งงานแล้วแกก็ไม่ได้นึกว่าเป็นลูกเขยเศรษฐีแกก็นึกว่าเรามันได้เพราะความอดทนเราจะต้องทำงานด้วยความอดทนต่อไปเราจะต้องสร้างตัวเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโดยอาศัยฐานคือเงินทองเศรษฐีคนคิดก้าวหน้าแล้วก็ทำงานด้วยความอดทนบากบั่นชีวิตไม่ตกต่ำนี่คือเห็นง่ายๆว่าอาศัยความอดทนโดยแท้ผู้อดทนย่อมชนะในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสำเร็จในกิจการทุกอย่างเพราะน้ำอดน้ำทนพระโสณะไปลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปสอนธรรมะที่หมู่บ้านหนึ่งได้หรือท่านก็บอกว่าสอนได้ทำยังไงเธอจะทำยังไงถ้าเขาด่าเธอด้วยคำหยาบเธอจะทำยังไงถ้าพระองค์จะนึกว่ายังดีกว่าเขาตีเพียงแต่ด่าดีกว่าเขาตีถ้าเขาตีเธอละเธอจะคิดอย่างไรเพียงแต่ตียังดีกว่าเขาฆ่าให้ตายแล้วก็จะสบายใจเพียงแต่เขาตีถ้าเขาฆ่าเธอให้ตายละเธอจะทำยังไงก็คิดว่าดีเหมือนกันเพราะคนบางคนต้องฆ่าตัวตายเพราะความไม่อดทนแต่นี่เขามาช่วยฆ่าให้แล้วมันก็จะได้หมดเรื่องกันไปเสียทีนึงดีเหมือนกันพระพุทธเจ้าอนุโมทนาว่าชอบแล้วเธอไปทำงานได้ทีนั้นสำเร็จเพราะเธอไปด้วยความอดทนท่านก็ไปอยู่ใครจะด่าจะว่าท่านก็เฉยๆไม่รู้เรื่องด่านักข้าวท่านก็เทศ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัย

จังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 0801945318เด้พี่น้อง
8: เหนื่อยแต่ผมบอกกับแฟนผมว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรอกสักวันมันต้องเป็นของเรา
9: ก่อนมาแล้วเหรอจ๊ะกลับมาเหนื่อยๆอาบน้ำก่อนนะจ๊ะ

0: โทษครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เมธคืนพรุ่งนี้มันเป็นคืนวันลอยกระทงนะมึงอะอยู่เวรแทนกูหน่อยได้วะเพื่อน
3: ไม่เกี่ยวอะไรกูด้วยเ
2: ฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เลยนะเว้ยกูไม่ไปในแฟนกูต้องฆ่ากูแน่เลยเฮ้ยฟังกูหน่อยดิกูรับปากไว้แล้วเว้ยมึงอะเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีแฟนนะเว้ยช่วยเพื่อนหน่อยดิ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: โอชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน

0: มีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน